0: การเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทําดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทําและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูล โดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDPและผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน กรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตโดยไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนไปเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมและรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อาลีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิธีรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2-1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยาม มีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
20: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
19: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
20: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเสียก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับ บวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็ก ิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแค่ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
19: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
20: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจากมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
19: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
20: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลให้หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประธานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
19: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
20: ถูกต้องครับ
19: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
20: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก
19: ็
20: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับการนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
19: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสธช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
20: ็ต้องครับ
19: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
20: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของ ทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือออกมาทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
19: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
20: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
19: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
20: ครับขอบคุณคุณปิญญาวินะครับขอบคุณครับ
19: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
23: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
22: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุป ด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
3: ป
22: ั
3: จจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
22: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
21: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
5: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบแล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นตอนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
4: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
6: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือตัวผู้ต้องหานี้ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมร่วม8ล้านกว่าครับท่านท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
4: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
21: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
9: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างทำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
8: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิระวันช่วยเท้ารายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
10: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกยังไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนิโยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
11: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณ

0: รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
1: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะอ๋อมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
8: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบรรพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัศยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นกิริงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับที่เคารพนะครับขณะนี้ท่านอยู่กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนนะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทจังหวัดลำพูนนะครับ FM 95 MHz นะเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับผมเวลา 8:00 นหลังรถธงชาตินะครับวันนี้นะครับผมนายปิดาราคมีนะครับผมพนักงานการตั้งชำนาญการนะครับผมอยู่กับท่านนายบุญพันธ์ชัยเชื้อนะครับพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการพี่เปี้ยวนะครับผมสวัสดีครับพี่เปี้ยวครับ
1: สวัสดีครับน้องปิดาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับวันนี้นะครับทางกกต.ลำพูนของเราก็จะมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับพี่น้องชาวลำพูนได้รับฟังกันครับก็คืออยากจะพูดกับพี่เปี้ยวในเรื่องนี้ในช่วงนี้มันจะมีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่นะครับผม
1: บ่อยครั้งเนี่ยบ่อยครั้ง
0: นะครับผมก็วันที่9สิงหาที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหลายแห่งด้วยกันนะครับก็มีที่หนึ่งก็คือ
1: เทศบาล
0: ตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับผมซึ่งได้เลือกตั้งผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะและตอนนี้นะครับก็
1: มาอีกแล้วครับ
0: มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับ
1: เรียกไม่ได้ครับเรียกไม่ได้เพราะว่า
0: เสียชีวิตใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับชีวิตคนมันไม่แน่นอนนะครับ
0: ก็จะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเทศบาลตำบล
1: บ้านกลาง
0: เขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับผมก็อาจจะมีผู้สมัครหรือว่าหลายๆท่านก็ยังจะมีความเข้าใจผิดนะฮะนี่ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเกี่ยวกับการสุ่มเสี่ยงที่จะการกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็อยากจะให้พี่เพียวช่วยเน้นย้ำในเรื่องกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะของเทศบาลตำบลบ้านกลางด้วยครับ
1: ครับคือเทศบาลตำบลบ้านกลางเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสภาเทศบาลเกียรติเลือกตั้งที่1ที่ได้เสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่แน่นอนนะครับชีวิตคนแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอเสียชีวิตไปปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตำแหน่งว่าง
0: ครับ
1: จึงต้องกกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง
0: ครับ
1: นั้นว่าที่ผู้สมัครตอนนี้ก็ยังไม่ทางเทศบาลก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะรับสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว
0: ่
1: าคงระยะเวลาอีกไม่นานนี้แหละครับ
0: ครับผม
1: คิดว่าเป็นน่าจะอาทิตย์หน้าหรือประมาณนั้นนะครับนะครับซึ่งว่าที่ผู้สมัครเนี่ยก็บางท่านก็เพิ่งเลือกไปนะครับเมื่อวันที่9สิงหาเหมือนที่น้องบิดาว่านะครับไม่ได้รับเลือกตั้งก็อาจจะมาลงซ้ำอีกนะครับเพราะมันอยู่ในเขตเลือกตั้งที่1กัน
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีผู้สมัครหน้าใหม่เข้ามาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับการลงสมัครรับเลือกตั้งและการหาเสียงเนี่ยมันก็จะมีระเบียบวิธีการของกกต.ที่กำหนดไว้นั้นผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยนะครับแทนตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบนะครับเช่นนะฮะในการหลังจากที่สมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเริ่มหาเสียงนะครับเริ่มหาเสียงผู้สมัครเองจะต้องใช้พาหนะในการหาเสียงจะต้องหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ช่วยหาเสียงเข้ามาช่วยหาเสียงเพราะว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลบ้านกลางเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ประชาชนก็เยอะก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ก็เรียกว่าเต็มนั้นตอนนั้นเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: เนี่ยต้องใช้ผู้ช่วยหาเสียงมาจำนวนพอสมควรอยู่นั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีระเบียบกำหนดกติกาไว้นะว่าผู้สมัครเนี่ยถ้าจะใช้พาหนะที่ใช้ในการหาเสียงพาหนะคืออะไรนะครับก็คือช้างม้าวัวควายลาล่อแต่ถ้ายานพาหนะต้องมีเครื่องจักรกลเข็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรเนี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำนิยามของระเบียบเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าพาหนะผู้สมัครต้องยื่นพาหนะต่อผอ.กกต.จังหวัดนะฮะในการนำพาหนะมาใช้ในการหาเสียงนะครับงั้นพาหนะก็คือส่วนใหญ่ก็ใช้จักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต
0: ์
1: นะครับช้างม้าวัวควายบ้านเราไม่ค่อยมี แต่ถ้าแถวที่อื่นแถวสุรินทร์ก็ใช้ช้างในการหาเสียงงั้นเวลาเรามาจะใช้พาหนะในการหาเสียงเราก็ต้องแสดงลักษณะของพาหนะนะครับมันจะมีแบบอยู่ตามระเบียบว่าให้ผู้สมัครเนี่ยยื่นพาหนะอย่างไรนะครับยื่นพาหนะได้โดยถ่ายภาพนะถ่ายภาพของรถยนต์ที่เราใช้ในการปิดป้ายหาเสียงหรือมอเตอร์ไซค์ด้านข้างนะครับด้านหลังให้เห็นทะเบียนรถนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาพสีออกมาเพราะจะได้รู้ว่ารถของท่านเนี่ยเป็นรถสีอะไรไม่ใช่พิมพ์ขาวดำมานะครับไม่ใช่มันก็กลืนไปทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการร้องอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าผู้สมัครเนี่ยไม่ได้แจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยครบถ้วนบางทีก็แจ้งมา10คันแต่ใช้ไป11คันนะฮะบางทีก็แจ้งมาไม่ครบแต่แจ้งเกินไม่เป็นไรนะครับแต่แจ้งขาดไม่ได้นะฮะนี่ก็จะผิดระเบียบครับแจ้งขาดไม่ได้งั้นเอกสารที่แนบมาแจ้งเนี่ยก็มีอะไรบ้างมีภาพถ่ายของพาหนะที่ท่านใช้ทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังให้เห็นป้ายทะเบียนรถนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับมีสมุดคู่มือรถนะครับสมุดคู่มือรถมีอะไรอีกครับมีใบขับขี่ของคนขับนะครับถ้ามีคำถามว่าแล้วถ้ารถที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นรถเก่าเช่นซาเล้งโอ้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช้มาเนี่ยผมก็เลยเอามาใช้ต่อเนี่ยไม่มีสมุดคู่มือรถไม่มีทะเบียนเพราะไม่ได้ต่อทะเบียนเพราะเป็นรถเข้าสวนเข้าร่องเข้านาได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรครับได้แต่ต้องให้เห็นลักษณะของรถอย่างชัดเจนแค่นั้นเองครับนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับต่อไปครับอันนี้คือรถพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับท่านต้องแจ้งต่อผอ.กกต.จังหวัดนะครับ
0: ครับ
1: สองครับผู้ช่วยหาเสียงครับผู้สมัครเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีผู้ช่วยหาเสียงผู้ติดตามนะผู้ติดตามในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ในการเดินตามผู้สมัครแจกแผ่นพับใบปลิวแนะนำตัวให้ผู้สมัครให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรู้ว่านี่คือผู้สมัครหมายเลขนี้นะมี

0: คุณสมบัติอย่างนี้นะมีทำมีคุณงามความดีอย่างนี้นะนี่คือผู้ช่วยหาเสียงหาเสียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงห่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: นะครับนี่คือผู้ช่วยหาเสียงนั้นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะผู้สมัครเองจะต้องแจ้งต่อปอ.กกต.จังหวัดก่อนที่จะให้เขาไปหาเสียงให้ก่อนนะครับผมใช้คำว่าก่อนฝ่ายหน้าเนี่ยไม่ต้องแต่ต้องแจ้งแต่ระเบียบก็เขียนว่าถ้าเป็นผู้ช่วยหาเสียงต้องก่อนนะไม่ใช่คุณไปหาเสียงแล้วมาแจ้งนะไม่ได้นะต้องก่อนดำเนินการนะครับนี่คือระเบียบเขียนไว้นะนั้นลักษณะของผู้ช่วยหาเสียงเองเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยมีหน้าที่ตามที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นั้นเวลาผู้ช่วยหาเสียงไปกระทำผิดกฎหมายเนี่ยผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบเช่นผู้ช่วยหาเสียงเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายหรือเปล่าไม่รู้นะไปแจกเงินไปอะไรอย่างเงี้ยไปหาเสียงเกินเวลาที่กำหนดอันนี้ผู้สมัครต้องรับผิดชอบถือว่าผู้ช่วยหาเสียงเป็นตัวแทนผู้สมัคร
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับถึงกฎหมายบอกว่าเป็นตัวแทนผู้สมัครเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยเวลายื่นผู้ช่วยหาเสียงต่อผอ.กกต.จังหวัดก่อนดำเนินการแล้วเนี่ยนะผู้สมัครจะต้องอบรมเขาอบรมผู้ช่วยหาเสียงนะว่าอันนี้ทำได้นะไอ้นี่ทำไม่ได้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: นี่คือผู้ช่วยหาเสียงนั้นอีกประการหนึ่งที่สำคัญเลยคือผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะมีสิทธิพิเศษ
1: ครับ
0: นะมีสิทธิพิเศษอย่างไรนะกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าห้ามมิให้ผู้สมัครเนี่ยเนาะมอบทรัพย์สินให้เงินให้ทองกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1: ครับ
0: เนาะแต่ผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยต้องเป็นผู้มีสิทธิตั้งที่ผู้สมัครแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียง
1: นั้นการว่าจ้าง
0: มันก็ต้องมีการว่าจ้างค่าจ้างของผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดลำพูนของเรา
1: 350 บาท
0: 350 บาทต่อคน
1: เท่านั้น
0: นะ
1: ห้ามขาดห้ามเกิน
0: ถูกต้องครับ นะอันนี้คือข้อยกเว้น2ผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยมีสิทธิ์ได้อะไรอีกมีสิทธิ์ได้เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อทีมมีสิทธิ์ได้หมวกมีสิทธิ์ได้พัดมีสิทธิ์กินข้าวกล่องจากผู้สมัครผู้สมัครเวลาเดินไปหรือมีสิทธิ์ได้เลี้ยงน้ำจากผู้สมัครอันนี้คือกฎหมายยกเว้นว่า
1: ไม่ถือไม่ถือเป็นการซื้อเสียงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับไม่ถือเป็นการให้ทรัพย์สินแน่นี่คือข้อยกเว้นที่กฎหมายรับรองไว้นะว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยนะจะไปถือว่าเขาได้รับค่าตอบแทนไปแล้วผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ให้เสื้อไม่อะไรถือเป็นการให้ทรัพย์สินอันนี
1: ้ยกเว้น
0: ยกเว้น
1: ไม่เป็นไรยกเว้นเลย
0: ยกเว้น
1: โอเค
0: พอยกเว้นปั๊บเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยหาเสียงจะต้องเคร่งครัดเพราะถือว่าคุณได้สิทธิพิเศษมากกว่าชาวบ้านเขา
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะคุณจะไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ได้ถ้าคุณทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเสมือนว่าผู้สมัครเป็นคนกระทำผิดเอง
1: เอาละ
0: สิงั้นตรงนี้ต้องระวังงั้นผู้สมัครต้องอบรมก่อนที่จะให้ผู้ช่วยหาเสียงในเขตพื้นที่ของท่านไปดำเนินการหาเสียงให้ท่านนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากนะต่อไปครับนอกจากผู้สมัครแจ้งผู้ช่วยหาเสียงแล้วนะผู้สมัครสามารถที่จะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็คือว่าหาเสียงทางโซเชียลมีเดียนะครับทางโซเชียลมีเดียมีอะไรบ้างนะก็มี Facebook นะครับ TikTok
1: ครับ
0: LINE
1: ครับ
0: มีอะไรอีกอ่ะมีInstagram มีอะไรอีกที่เขาเล่นกัน
1: มี YouTube
0: YouTube
1: มีแอปพลิเคชันหลายอย่าง
0: แอปพลิเคชันอีกหลายตัว
1: เว็บไซต์มีอยู่ไหมเนี่ยตอนเนี้ย
0: ครับ
1: อีเมล SMS
0: อีเมลแต่ตรงนี้อีเมลเว็บเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพื้นที่กว้างๆก็จะยิงไปทางก็เรียกว่าส่งไปทางอีเมลหรือ SMS แต่ถ้าพื้นที่ใกล้ๆมันเป็นกลุ่มพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็น LINE หรือ Facebook ซ
1: ึ่
0: งมันเข้าถึงได้ง่ายกว่า
1: ครับผม
0: นะผู้เฒ่าผู้แก่ก็สามารถเล่น LINE ได้อะไรพวกนี้อันนี้การหาเสียงที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติในการหาเสียงทางโซเชียลมีเดีย
1: ครับ
0: นะฮะผู้สมัครจะต้องแจ้งรายละเอียดของการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียต่อผอ.กกต.จังหวัดก่อน

0: ก่อนดำเนินการ
1: ก่อนนะ
0: ก่อนเลย
1: แล้วก่อนอีกแล้ว
0: ก่อนนะครับสองก่อนแล้วครับผู้จะหาเสียงก่อนนะครับหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ก่อนนะต้องก่อนดำเนินการนะครับคุณจะต้องมาแจ้งรายละเอียดว่าผมเนี่ยเป็นผู้สมัครนะผมจะหาเสียงทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะผมจะต้องกรอกในแบบฟอร์มมันจะมีแบบฟอร์มให้นะมีแบบฟอร์มให้เสร็จก็เราก็ต้องกรอกว่าเราจะหาเสียงทางโซเชียลมีเดียมีอะไรเช่น LINE ของเราชื่ออะไ
1: ร
0: นะครับ Facebook ของเราชื่ออะไรชื่อบัญชีที่เราใช้หรือว่า Facebook นี้อะไรแล้วก็แคปหน้าจ
1: อ
0: แคปหน้าจอพอแคปหน้าจอเสร็จก็เอาปริ้นสีไป
1: ครับ
0: ไปปริ้นสี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เซ็นรับรองจะได้เห็นว่าอ๋อชื่อบัญชีของท่านหาเสียงทางเล็กสื่อหนึ่งจำนวน3ช่องทางหรือ4ช่องทางมี LINE 2ช่องทาง Facebook 2ช่องทางเป็น4ช่องทางมันก็จะได้รู้รายละเอียดนะครับงั้นพอเราแจ้งแล้วเนี่ยนะฮะต่อผอ.กตจังหวัดก่อนแล้วเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะหาเสียงทางโซเชียลมีเดียนะจะพอแจ้งปั๊บเนี่ยก็โพสต์เลยหรือว่าโพสต์ลงใน LINE เลยโพสต์ลงใน Facebook เลยจะมีคนไปแชร์ก็สุดแล้วแต่ถือว่าเราได้แจ้งรายละเอียดแล้ว
1: ครับผม
0: เราไปแท็กคนนู้นคนนี้โดยใช้แผ่นใช้ไอ้รายละเอียดหน้า LINE ของเราหรือหน้า Facebook ของเรานี่แหละแท็กผมเป็นผู้สมัคร
1: ครับ
0: พี่แท็กน้องไปในบัญชี Facebook ของน้องก็ถือว่าเราได้แจ้งแล้วถูกไหมส่วนน้องจะไปแชร์ให้คนอื่นก็อีกเรื่องอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะถือว่าหน้า LINE หรือหน้า Facebook ที่แจ้งนั้นเป็นการแจ้งต่อผอ.กตจังหวัดในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับ ซึ่งบางท่านก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเอ้ยถ้ามีคนไปแชร์นะฮะจะมีความผิดมีคนเราไปแท็กคนอื่นก็เรียกระบุคนอื่นจะมีความผิดอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะเพียงแค่ท่านเนี่ยแจ้งรายละเอียดในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าท่านทำถูกต้องตามระเบียบแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะต่อไปครับนอกจากแจ้งภาชนะแล้วนะแจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าสมมตินะเดินผมเดินไปหาเสียงผมไม่ผู้สมัครเดินไปหาเสียงแล้วมีบุคคลผู้หวังดีนะที่สนับสนุนผมแล้วเกิดเอาภาชนะมาให้ใช้มาร่วมแห่ด้วยขับรถมาร่วมแห่ด้วยมาเดินหาเสียงด้วยอันนี้ท่านถ้าท่านทราบว่านายคนเนี้ยซึ่งไม่ได้แจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงมาด้วนมาร่วมสนับสนุนมาร่วมแห่มาร่วมเดินในการหาเสียงมาร่วมการแจกแผ่นพับไปปิวด้วย
1: ครับ
0: ท่านทราบเมื่อไหร่ท่านต้องมาแจ้งต่อผอ.กตจังหวัดทันทีนะฮะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะมาช่วยหาเสียงกับท่านไม่งั้นเนี่ยท่านก็จะมีความผิดผู้สมัครเองจะมีความผิดถ้ารู้แล้วว่าคนเนี้ยไม่ใช่เป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่มาช่วยเดินหาเสียงให้ด้วย
1: เรา
0: ทราบท่านต้องมาแจ้งทันทีนะจะมีความผิดตามระเบียบ
1: หรือไม่ก็ต้องบอกว่าให้ขอถอนตัวด่วนออกไปก่อนได้ไหม
0: โดยปกติเดี๋ยวมันคงทำอย่างนั้นไม่ได
1: ้เขามาช่วยแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จะไปไล่เขาให้โอ้ยท่านอย่าเข้ามามันคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันอาจจะทำให้เสียมวลชนถูกไหมฮะอาจจะทำให้เสียมวลชนทำให้ผู้ที่สนับสนุนท่านเนี่ย
1: กลายเป็น
0: ไม่พอใจ
1: อ้าวก
0: ็แล้วไม่สนับสนุน
1: วิธีที่สุดก็คือต้องรีบมาแจ้ง
0: ต้องรีบมาแจ้ง
1: โอเค
0: แล้วมันก็จะเป็นไปตามระเบียบโอเคนะครับต่อไปครับในเรื่องของการติดแผ่นป้ายประกาศนะครับติดป้ายประกาศโอเคอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผู้สมัครเองค่อนข้างที่จะทราบนะว่าแผ่นป้ายประกาศเนี่ยนะถ้าขนาดเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติก็ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
1: ครับทั้งประกาศทั้งแผ่นป้ายนะครับ
0: ประกาศนะครับกับแผ่นป้ายเนี่ย
1: ครับ
0: ประกาศเนี่ยก็คือความหมายของมันก่อนนะความหมายของมันก่อนประกาศหมายความว่าประกาศของผู้สมัครที่มีลักษณะเป็นกระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
1: ครับ
0: ที่มีข้อความหรือรูปที่ผู้สมัครได้จัดทำเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับส่วนแผ่นป้ายเนี่ยก็หมายความว่าแผ่นป้ายของผู้สมัครที่มีลักษณะเป็นกระดาษกระดานเนี่ยมันจะเพิ่มคำว่ากระดานเข้ามานะจริงๆแล้วก็คือป้ายไวนิลนี่เองนะครับ
1: ครับ
0: นะหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมีความแข็งแรงที่มีข้อความหรือรูปที่ผู้สมัครได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับงั้นเรารู้ความหมายแล้วกระดาษเนี่ยประกาศเนี่ยมันจะเล็ก
1: ครับประมาณ A3 ครับ
0: ถูกต้องครับแผ่นป้ายมันจะใหญ่งั้นต้องมาดูว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับขนาดของประกาศเนี่ยก็คือกว้างไม่เกิน30เซนยาวไม่เกิน42เซนคือหรือขนาดประมาณกระดาษ A3 นั่นเองส่วนนะครับแผ่นป้ายก็คือกว้างนะไม่เกิน130เซนแล้วก็ยาวก็ไม่เกิน245เซนก็คือขนาดมาตรฐานก็คือไม่อัดแผ่นไม่อัด
1: ครับผม
0: นะครับแผ่นไม่อัดนะฮะงั้นมีประเด็นเรื่องประกาศมันมีประเด็นมันมีเคยคนเคยร้องมานะฮะแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งแผ่นพับสังเกตดูนะผมใช้คำว่าแผ่นพับ
1: อันนี้เล็กใช่ไหมครับ
0: แผ่นพับเส้นกระดาษ A4 มาพับพ
1: ับ
0: เป็น3ส่วนนี่เขาเรียกแผ่นพับในการหาเสียงตั้งนะฮะถ้าแผ่นพับนี้นะเกิดผมเป็นผู้สมัครนะครับเดินหาเสียงเลือกตั้งไปแล้วก็แจกแผ่นพับไป
1: ครับ
0: ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแล้วบังเอิญร้านค้าต่างๆที่รับแผ่นพับจากผมไปเอาแผ่นพับผมเนี่ยเช่นร้านข้าวเขาก็สนับสนุนเราเขาก็เอาแผ่นพับเนี่ยไปแปะตรงข้างฝา
1: เอาละ
0: มันจะแปลสภาพเป็นประกาศหรือเปล่านี่มันมีประเด็นอยู่นะฮะเอาแผ่นพับเนี่ยแผ่นพับหาเสียงตั้งเจตนาของผู้สมัครต้องการที่จะแจกแผ่นพับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ตั้งหรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยเปิดดูว่ามีประวัติอะไรบ้างมีคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะมีผลงานอะไรบ้างนะครับจบการศึกษาอย่างไรแต่บังเอิญว่าผู้ที่รับไปเนี่ยเขาเอาไปแปะจากแผ่นพับในนามตัวกลายเป็นประกาศหรือเปล่า มันต้องดูเจตนาของผู้สมัครพอแจกไปพับเนี่ยก็ถือว่าเขาเนี่ยมีเจตนาที่แจกเป็นพับแนะนำตัวให้กับผู้มีสิทธิ์ตั้งหรือประชาชนในพื้นที่แต่ผู้มีสิทธิ์ตั้งเองหรือชาวบ้านเองเนี่ยรักใครชอบพอก็เอาไปแปะนะมันเป็นประกาศก็จริงมันเป็นแบบพับก็จริงแต่มันเป็นประกาศแต่ก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้มีสิทธิ์ตั้งนะแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแจ้งว่าให้ทางผู้มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยดึงออกได้เพราะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องร้องเรียน
1: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นจริงอันนี้เกิดขึ้นจริงครับที่ลำพูนเรา
1: ที่จริงแผ่นพับนี่ทำได้ใช่ไหมครับ
0: ทำได้ครับแผ่นพับในนำตัวมันไม่ได้บอกว่าขนาดเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ถูกไหมแต่ถ้าประกาศเนี่ยเขาจะระบุไว้ว่าขนาดเท่าไหร่
1: แล้วติดที่ไหนยังไง
0: ติดที่ไหนอย่างไรนะ
1: เข้
0: าใจใช่ไหม
1: เข้าใจครับเข้าใจครับผม
0: บางทีมันแผ่นพับเนี่ยบางทีเราได้มา2แผ่นถ้าติดแผ่นถ้าได้มาแผ่นเดียวมันจะติดได้เดียวนะแต่ด้านหลังเนี่ยมันก็มีข้อความอยู่เขาก็จะรับมา2แผ่นแล้วก็ติดหน้า
1: ติดหน้าหลัง
0: ติดหน้าหลัง
1: ก็โอ้มันก็เท่าขนาดเท่ากับประกาศเลยนะครับ
0: ถูกต้องมันก็จะกลายสภาพเป็นประกาศแต่ต้องดูเจตนาของผู้สมัครนะว่าผู้สมัครเนี่ยจะทำขึ้นเพื่อเป็นประกาศหรือเป็นแผ่นพับแนะนำตัว
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญที่เกิดขึ้นจริงนะครับโอเคนะฮะถัดไปครับแล้วนี่พอเราทำประกาศเสร็จนะครับเราทำได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ทำได้เท่าไหร่เราสามารถนำใบปิดประกาศเนี่ยตามที่ทางหน่วยงานเขากำหนดไว้เนี่ยได้เท่าไหร่กฎหมายบอกว่าระเบียบบอกว่าผู้สมัครจะทำได้ไม่เกิน5เท่านะครับของจำนวนหน่วยเลือกตั้งสมมติหน่วยเลือกตั้งมีอยู่2หน่วยในเขตเลือกตั้งที่1นะมี2หน่วย
1: เทศบาลสมมติว่าเทศบาลบ้านกานี
0: ่ใช่ครับ
1: เยอะมากไม่คงไม่ใช่แค่2
0: ก็
1: คูณ5เลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่ามี6หน่วยเนาะ6 5 30ก็30แผ่นได้ครับ
0: ถูกต้องครับอันนี้คือประกาศแล้ว
1: ครับ
0: ต่อมาเรามาดูแผ่นป้าย
1: ครับ
0: แผ่นป้ายเนี่ยที่บอกแล้วว่า มันเท่ากับกระดานอัดเนาะที่เราเห็นอยู่โดยปกติเนาะมีโครงไม้อันนี
1: ้ตามเสาไฟฟ้านะครับ
0: ถูกต้องครับเราสามารถติดได้เท่าไหร่ระเบียบบอกว่าต้องไม่เกิน3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง
1: ประกาศ5นะครับ
0: แผ่นต้องไม่เกิน3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งใช่ครับประกาศ5แผ่นป้ายเนี่ย
1: 3
0: เท่าก็คูณ3เข้าไปหน่วยเลือกตั้งมี6หน่วยนะก็คูณ3เข้าไป
1: ครับ
0: 6 3 18 18แผ่น
1: ครับ
0: นะครับถามมีคำถามอีกมีคำถามจากผู้สมัครแล้วถ้าผมทําเกินล่ะครับเผื่อไว้เผื่อลมพัดช่วงนี้หน้าฝนนะเผื่อลงพับเผื่อมันล้มเผื่อมันขาดเผื่อมันฉีก
1: ครับ
0: เผื่อโดนใครกันแกล้งไปเผาผมทําเกินผมผิดไหมไม่ผิดครับท่านทําเกินได้ครับแต่เวลาท่านติดต้องไม่เกินนะฮะท่านทําเกินเนี่ยได้นะแต่เวลาท่านนำไปติดต้องไม่เกิน3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งแต่มันมีอีกไอ้ที่ท่านทำเกินเนี่ยท่านต้องนำไปยื่นเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผมทำ20แผ่นเกินไว้ผมสามารถติดได้18แผ่นสมมุติ6หน่วยเลือกตั้ง3คูณ6ก็6 38แต่ผมทำไว้20แผ่นเผื่อขาดเผื่อเกินเผื่
1: อ
0: เสียหาย
1: แจ้งค่าใช้จ่าย20แผ่น
0: 20แผ่นนะครับ
1: นะฮะ
0: อันนี้คือหลักนะครับท่านจะได้เข้าใ
1: จว่าเอาไปติดแค่ไม่18ไม่เกิน18
0: เอาไปซ่อมได้เหมือนกันเอาไปซ่อมได้ถึงแม้ว่ามันจะขาดไปอันนึงท่านก็เอาไอ้ที่ท่านทําเกินเนี่ยไปซ่อม1แผ่นนะมันก็จะ
1: ได้ครับ
0: เข้าใจเนาะอันนี้คือหลักนะครับต่อมาไอ้แผ่นป้ายกับประกาศเนี่ยนะครับมันเวลาเราไปติดเนี่ยมันระบุข้อความระบุอะไรได้บ้างก็ความที่ใส่ในแผ่นป้ายหรือในประกาศเนี่ยมันสามารถใส่ข้อความอะไรได้บ้าง
1: นะรีคอร์ดได้ไหมครับ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดข้อความที่จะไประบุในประกาศแล้วก็แผ่นป้ายเดี๋ยวเรามาต่อนะช่วงที่2ของรายการในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวไปต่อช่วงที่2ของรายการนะครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ครับมาต่อช่วงที่2ของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ผมปิดายังอยู่กับพี่เปรี้ยวอยู่นะครับผมเมื่อกี้ในช่วงแรกของรายการเราพูดถึงรายละเอียดของประกาศแล้วก็แผ่นป้ายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับผม
1: การแจ้ง
0: นะคราวนี้เรามาต่อถึงเรื่องรายละเอียดที่จะอยู่ในประกาศแล้วก็แผ่นป้ายนะครับมันกฎหมายกำหนดได้ว่ารายละเอียดที่กำหนดมันมีอะไรบ้างครับ
1: ครับข้อความที่สามารถระบุไว้ในประกาศหรือแผ่นป้ายได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในระเบียบซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับว่าสามารถผู้สมัครเองเนี่ยก็สามารถที่จะระบุชื่อนะครับชื่อของตัวผู้สมัครนี่แหละครับรูปถ่ายผู้สมัครหมายเลขบัตรประจำตัวของผู้สมัครนะครับหมายเลข1หมายเลข2ตามลำดับที่เราไปสมัครนะครับชื่อของพรรคการเมือง
0: นะอื
1: มในกรณีที่เราเนี่ยเป็นคนสังกัดพรรคการเมืองผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองก็ต้องใช้ชื่อของพรรคมาระบุไว้ในแผ่นป้ายหรือประกาศได
0: ้
1: นะครับสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองนะครับสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองนะฮะสัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครนะฮะ
0: ครับ
1: คติพจน์คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครนะครับพร้อมระบุชื่อตัวสกุลนะครับอันนี้คือสามารถระบุได้และที่สำคัญนะครับที่สำคัญ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าแผ่นป้ายหรือประกาศเนี่ยท่านจะต้องระบุที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างนะครับจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ในบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับคะแนนเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายที่เกี่ยวกับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้สำคัญนะฮะเพื่อให้รู้ว่าท่านเนี่ยนะได้ว่าจ้างใครใครเป็นคนว่าจ้างในการผลิตแผ่นป้ายหรือประกาศแล้วก็ว่าจ้างใครนะว่าจ้างเมื่อวันที่เท่าไหร่วันเดือนปีใดนะจำนวนเท่าไหร่เพื่อนำไปแจ้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจำนวนวันเดือนปีพวกนี้มันจะไปสู่การแจ้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมันจะเป็นข้อมูลว่าท่านเนี่ยนะใช้จ่ายจะเกินไหมที่ท่านผลิตมาเนี่ยนะผลิตเมื่อวันที่เท่านี้นี้นะจำนวนเท่านี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะหลังจากที่ท่านสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็หาเสียงเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วไปจนถึงวันที่ท่านลงคะแนนเป็นวันเลือกตั้งเรียบร้อยท่านมีหน้าที่จะต้องยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฉะนั้นใบเสร็จทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยจะต้องเก็บรวบรวมไว้อันนี้เขาก็เลยให้ระบุไว
0: ้รายละเอียดที่อยู่ในแผ่นป้ายประกาศมันจะต้องไปตรงกับใบเสร็จ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะไปโผล่ในที่รายการการยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย
1: ถูกต้องครับครับผมและที่สำคัญนะครับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่ากฎหมายเลือกตั้งส.ส.กฎหมายเลือกตั้งส.ว.ไม่ใช่ส.ว.ทุกทีท้องถิ่นนะครับมันจะต้องมีความเที่ยงธรรมเท่าเทียมกันคนรวยจะทำมากก็ไม่ได้จะทำแผ่นพับแนะนำตัวมากกว่าชาวบ้านผู้สมัครเบอร์อื่นที่ฐานะไม่ดีฐานะปานกลางก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยกำหนดว่าต้องไม่เกินเท่านี้มันจะคุมด้วยค่าใช้จ่ายมันจะคุมด้วยสิ่งเหล่านี้นะนี่คือสาระสำคัญนะครับท่านห้ามลืมเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านไม่ระบุไว้เนี่ยท่านจะมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะวิธีแก้นิดเดียวครับถ้าสมมติเกิดท่านลืมขึ้นมาไม่ได้ระบุไว้ท่านก็ต้องไปบอกโรงพิมพ์นะครับหรือท่านจะพิมพ์ขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่าข้อมูลต้องตรงกับโรงพิมพ์เนี่ยที่ท่านทำนะ
0: ครับครับ
1: ว่าวันเดือนปีที่ผลิตท่านไปจ้างร้านไหนก็ได้มาทำแล้วมาแปะติดไว้ด้านล่างให้เห็นชัดเจนนะครับอันนี้สามารถที่จะแก้ไขได
0: ้แก้ไขนะครับ
1: ใช่ครับนะฮะอีกอย่างนะครับนะฮะกรณีที่ท่านนำบุคคลอื่นนะครับนำคนอื่นเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นส.ส.ของพรรคของท่านนะที่ท่านสังกัดเพื่อนำบุคคลเหล่านี้มาถ่ายรูปในแผ่นพับหรือแผ่นป้ายแนะน
0: ำ
1: ตัวของท่านเนี่ยนะท่านจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือไม่ว่าจะของพรรคเองหรือของ ตัวบุคคลอื่นก็ตามท่านรับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้นที่ท่านนำภาพเขามาประกอบร่วมด้วยนะครับซึ่งการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องไม่ขัดต่อมาตรา34ตามพ.ร.บ.ตั้งท้องถิ่นด้วยมาตรา34คืออะไรมาตรา34ก็คือเรื่องของการวางตัวไม่เป็นกลางการหาเสียงใครหาเสียงช่วยท่านบ้างอันนี้มาตรา34จะกำหนดไว
0: ้
1: นะครับต้องไม่ขัดนะต้องไม่ขัดนะครับมีอย่างครับก็บอกว่าท่านอาจนำภาพผู้สมัครท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงตั้งด้วยก็ได้ถ้าหาเสียงเป็นทีม
0: ครับ
1: ท่านก็เอามาช่วยได้นะครับเอามาถ่ายรูปด้วยได้แต่สำคัญต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลคนนั้นหรือของพรรคการเมืองหรือจากคนที่ท่านเห็นว่าสามารถดึงคะแนนมาให้ท่านชนะเลือกตั้งได้นะครับอันนี้คือสาระสำคัญครับผมสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องของการห้ามอันนี้ห้ามเลยนะฮะห้ามไม่ว่าท่านจะยังไงก็แล้วแต่ห้ามเลยก็คือการห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งมาใช้ในการหาเสียงไม่ว่าท่านจะเป็นผู้มีคุณงามความดีแค่ไหนได้รับโล่รางวัลได้รับประกาศนียบัตรจากพระองค์เขาเรียกว่าราชวงศ์องค์ใดก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: นะฮะไม่ได้นะฮะแม้กระทั่งนะท่านจะสวมก็เรียกนะที่มีสัญลักษณ์เป็นสถาบันเนี
0: ่
1: ยไม่ได้ทั้งสิ้นห้ามเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายนี่ห้ามผู้สมัครหรือยินยอมให้พรรคการเมืองนะครับนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งทุกกรณี
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือข้อห้ามนะครับคราวนี้ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งอีกอย่างคือก็คือห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะโดยการวางโปรยตามศาลาที่พักอะไรพวกนี้นะเพราะอะไรครับเพราะเวลาลมพัดเนี่ยมันจะปลิว
0: ครับ
1: มันทำให้เกิดสกปรกเลอะเทอะเปื้อนผิดพ.ร.บ.รักษาความสะอาดนะครับอันนี้ห้ามเลยนะแจกเอกสารหรือวิดีทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้ระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจนนะครับใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดสถานที่หรือเวทีโดยมิได้แจ้งรายละเอียดให้ผอ.กกต.จังหวัดทราบนะครับและอีกอย่างสำคัญมากสำคัญเลยก็คือใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ไปหาเสียงไปก็ว่าผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามไปปลุกระดมอย่างนู้นอย่างนี้ไปบูลลี่เขาอย่างนี
0: ้
1: เดี๋ยวท่านจะโดนข้อนี้แล้วท่านจะไปผิดข้อหาโฆษณาเสียงโดยการใส่ร้ายใส่ร้ายด้วยความเท็จอีกอันนี้ท่านต้องระวังนะครับห้ามอีกประการหนึ่งคือช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆเจ็ดงานศพงานอะไร

0: ตรงนี้ไอ้ตรงนี้นะห้ามเลยนะห้ามนำเงินไปให้พุงหลวงพุงหลีดอะไรพวกนี้นะในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำขวดน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันจะ
1: ครับ
0: เข้ามาตรา65วงเล็บ1คือให้ทรัพย์สินแก่ชุมชนอีก
1: คืองดเลย
0: งดเลยครับ
1: ช่วงนี้คืองดเลยนะฮะช่วงที่ท่านหาเสียงอยู
0: ่
1: กรณีที่มีงานศพงานปล่อยงานบวชงาน
0: โอ้ต้องงดต้อง
1: งดเลยนะคร
0: ับท่านจะใจบุญแค่ไหนท่านก็ต้องงดนะครับนะฮะแล้วก็กฎหมายระเบียบเนี่ยใช้ถ้อยคำอีกถ้อยคำหนึ่งที่ระบุไว้คือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบนี้ใช้คำว่าจงใจนะครับถ้าสมมติท่านหลงลืมไม่เป็นไรแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่านจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะแจ้งพานะเอ่ยไม่ว่าจะแจ้งผู้ช่วยหาเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรื่องของแผ่นป้ายการทำประกาศก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่าท่านจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยท่านก็จะมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะมาเน้นย้ำนะครับ
1: ครับ
0: เน้นย้ำเพราะว่าถ้าท่านเข้าใจในบริบทหลักๆในการหาเสียงนะส่วนในเรื่องงอนอันไหนทำได้ทำไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปผมจะมาพูดนะว่าท่านหาเสียงท่านไปให้ทรัพย์สินท่านไปหาเสียงอย่างไรไม่เป็นการจัดเลี้ยงไม่เป็นการหลอกลวงนะ
1: อัน
0: นี้เดี๋ยวจะพูดในสัปดาห์ต่อไปเพราะว่าเวลามันน้อยนิด
1: ครับผม
0: นะครับต่อไปครับเรื่องที่จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เกิดมีความเข้าใจผิดอยู่ยังไม่เข้าใจเลยเสียด้วยซ้ำว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยให้ใบส้มใบเหลืองใบแดงใบดำเพราะอะไรทำไมเขาเรียกใบส้มทำไมถึงโดนใบแดงทำไมถึงโดนใบเหลืองใบเหลืองคืออะไรใบส้มคืออะไรใบแดงคืออะไรมันก็จะมีหลักอยู่นิดเดียวนะครับหลักนิดเดียวผมก็จะพูดใบส้มก่อนนะใบส้มเนี่ยกกต.เคยให้ครั้งใบแรกเลยก็คือที่เมื่อการเลือกตั้งส.ส.นะครับเมื่อการเลือกตั้งส.ส.ปี66นะผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: 66หรือ62เนี่ยจำไม่ผิดเนาะ
1: จำได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ที่เชียงใหม
0: ่ที่เชียงใหม่ครับอันนี้ก็เป็นใบส้มใบแรกเอ๊ะทำไมกกต.ให้ใบส้มล่ะเพราะว่ามีหลักอยู่ว่าใบส้มเนี่ยนะครับก็คือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง1ปีท่านต้องจำนะว่าใบส้มคือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไว้ชั่วคราว1ปีก่อนประกาศผลการเลือกตั้งนะก่อนประกาศผลการเลือกตั้งกกต.มีอำนาจเต็มที่เลยนะที่จะให้ใบส้มนะครับนั้นการที่บุคคลคนนั้นหรือผู้สมัครคนนั้นจะโดนใบส้มเนี่ยเพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อมีหลักฐานควรเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนะครับผู้สมัครไม่สุจริตเที่ยงธรรมยังไงผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำหรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำของบุคคลคนนั้นหรือรู้ว่ามีการกระทำแล้วนะผู้สมัครนี่รู้ว่ามีการกระทำแต่ไม่ระงับยับยั้งนะฮะอันนี้กกต.มีสิทธิ์ให้ใบส้มคือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับตั้งของผู้สมัครคนนั้นไว้ชั่วคราว1ปีนี่คือใบส้มนะครับคำสั่งของกกต.เป็นที่สุดเพราะมันก่อนประกาศผลการเลือกตั้งแต่ถ้าหลังประกาศผลการเลือกตั้งมันจะเป็นใบแดงต้องไปศาลนะฮะ
1: แต่กรณีนี้ก็ต้องส่งไปศาลต่อ
0: ไม่ครับใบส้มจบที่กกต.เลยใบส้มเนี่ยไม่ขึ้นศาลนะครับจบที่กกต.เลยนะเป็นอำนาจเสร็จเด็ดขาดกกต.มีสถานะเป็นกึ่งตุลาการกึ่งตุลาการแต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยนะกกต.เนี่ยถือว่าเป็นตุลาการเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าหลังประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ไม่มีสิทธิ์ให้นะต้องไปศาลอย่างเดียว
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือใบส้มนะครับใบส้มใบเหลืองครับใบเหลืองคืออะไรทำไมผู้สมัครถึงได้ใบเหลืองใบเหลืองก็คือเลือกตั้งใหม่นะครับสั่งกกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือในกรณีเล่นกีฬาฟุตบอลเห็นไหมเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือกรรมการเนี่ยเตือนนักฟุตบอลเตือนนักฟุตบอลถ้ากรรมการเนี่ยดึงใบเหลืองขึ้นมาคือเตือนนักฟุตบอลละว่าอย่าทำผิดกติกาอีกนะแต่ยังไม่ถึงกับไล่ให้ออกจากสนามอันนี้คือใบเหลืองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะ ใบเหลืองก็คือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นั่นหมายความว่า

0: ไรนั่นหมายความว่ากกต.ก็เตือนแล้วก็มีหลักฐานอันควรเชื่อแล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปโดยสุจริตเลือกตั้งธรรม
1: ครับ
0: นะครับโดยที่ผู้สมัครเนี่ยไม่ใช่เป็นคนกระทำแต่มีบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำให
1: ้
0: แต่ผู้สมัครได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้น
1: อ
0: ันนี้คือใบเหลืองนะการสั่งกกต.เนี่ยต้องสั่งก่อนประกาศผลกกต.ให้ใบเหลืองได
1: ้
0: นะครับงั้นหลักสำคัญคือมีหลักฐานควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็แล้วแต่ถ้าผู้สมัครได้รับประโยชน์จากการกระทำของบุคคลนั้นนะกกต.สั่งให้ใบเหลืองได้คือเลือกตั้งใหม่เลยในเขตนั้นหรือในจังหวัดนั้นโอเคนะนี่คือใบเหลืองต่อไปครับใบแดงครับใบแดงคืออะไรใบแดงก็คือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครหลังประกาศผลการเลือกตั้งใบแดงผู้สมัครที่จะโดนใบแดงต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครคนนั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดทุจริตการเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นกับการกระทำของบุคคลอื่นที่พี่ยกตัวอย่างตอนแรกที่ผมยกตัวอย่างตอนแรกว่าถ้าในกรณีผู้ช่วยหาเสียงไปซื้อเสียงถือว่าผู้สมัครเนี่ยกระทำเองเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็บอกว่ารู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นเพราะว่าเป็นตัวการตัวแทนนะครับนั้นบุคคลที่ผู้สมัครที่โดนใบแดงเนี่ยนะฮะไม่มีสิทธิ์มาสมัครใหม่นะครับไม่มีสิทธิ์แล้วออกจากสนามไปเลย
1: ใบเหลืองใบเหลืองยังกลับมาได้
0: ยังใบเหลืองยังอยู่ในสนามอยู
1: ่ยังกลับมาสมัครใหม่ได้นะครับ
0: เขาไม่เรียกว่าสมัครใหม่เขาเรียกว่าเลือกตั้งใหม่เลย
1: เลือกตั้งใหม
0: ่เบอร์ยังเป็นเบอร์เดิมอยู่
1: ครับผมครับ
0: แต่ใบแดงเนี่ยไม่ได้ออกจากสนามไปเลย
1: กลับมาไม่ได้แล้ว
0: กลับมาไม่ได้
1: กลับมาเป็นผู้สมัครไม่ได้แล้ว
0: ถูกต้องครับนี่คือใบแดงอันนั้นต้องจำตรงนี้นะฮะใบแดงเนี่ยต้องไปศาลอย่างเดียวเพราะว่ากกต.มีเพียงแค่ความเห็นเสนอไปที่ศาลให้ศาลเนี่ยเพิกถอนถ้าศาลเห็นด้วยกับความเห็นของกกต.ก็ศาลก็จะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะฮะเหมือนกกต.เป็นใบแดง
1: ครับ
0: นะครับต่อไปครับใบดำครับใบดำเนี่ยก็คือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหลังประกาศผลการเลือกตั้งอันนี้ศาลคุณสั่ง
1: ครับ
0: ศาลคุณสั่งนะต้องหลังประกาศผลถ้าเป็นใบดำเนี่ย
1: ครับ
0: คุณสั่งนั้นคนที่โดนใบดำเนี่ยนะครับต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าหลักฐานอันควรเชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้คำนี้มันดังอยู่ในทีวีในโซเชียลมีเดีย
1: ครับ
0: หลักฐานอันควรเชื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อแค่ไหน
1: ครับ
0: ตรงนี้มันก็อยู่ที่พยานหลักฐาน 80% ขึ้นนะครับนั้นมีหลักฐานควรเชื่อว่าผู้สมัครเนี่ยกระทำการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นนะฮะให้กกต.ยื่นคำร้องไปที่ศาลถ้าเป็นท้องถิ่นก็ศาลอุทธรณ์ถ้าเป็นส.ส.ระดับชาติส.ว.ก็เป็นศาลฎีกานะครับเพื่ออะไรเพื่อเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะฮะเป็นเวลา10ปีเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนะนี่คือแบบ
1: คือกลับมาสมัครไม่ได้
0: คือ10ปีเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าตลอดชีวิตอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าก็เรียกว่าประหารชีวิตทางการเมืองไปเลยไม่มีสิทธิ์มาสมัครรับเลือกตั้งใน10ปีนะฮะถ้าส่วนใหญ่ก็10ปีก็คนก็ลืมไปแล้วนะครับว่าในคนนี้เคยเป็นส.ส.
1: แต่ว่าสิทธิ์การเลือกตั้งยังมีอยู
0: ่มีอยู่ครับมีอยู่
1: คือการ
0: สิทธิ์สมัครไม่ได้
1: มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามปกติแต่ว่าจะสิทธิ์สมัครไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: กรณีที่ใบดำนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือใบส้มใบเหลืองใบแดงใบดำสี่ใบเนี้ยนะมันก็จะมีความแตกต่างกันตามที่ข่าวแล้วแต่คำว่าหลักฐานให้ควรเชื่อว่าเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าขึ้นศาลเนี่ยสุปกติเนี่ยมันต้องถ้าคดีอาญาปกติเนาะถ้าคดีอาญาปกติเนี่ยก็เรียกว่าต้องปราศจากข้อสงสัย
1: ครับ
0: แต่คดีเลือกตั้งเนี่ย 80%มาตรฐานหลักๆต้อง
1: หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
0: ควรเชื่อได้ว่าเขาก็ทำผิดเนี่ย 80% นะที่เหลือก็ไปว่ากันในชั้นศาลว่าเขาสามารถที่จะโต้แย้งหรือนำพยานหลักฐานมาล้างความเห็นของกกต.ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะพูดนะครับจุดเชื่อมระหว่างใบก็เรียกว่าจุดกั้นระหว่างใบส้มใบเหลืองนะใบแดงใบดำคือ

0: ก็จะมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกับวิธีการหาเสียงนะครับวิธีการหาเสียงว่าอะไรทำได้ทำไม่ได
1: ้
0: ครับผม
2: ครับผมครับก็คราวนี้เราได้ความรู้นะครับสาระความรู้จากพี่ภูมิพันธ์ใจเชื้อนะครับเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาเสียงต่างๆรวมถึงลักษณะของใบเหลืองใบส้มใบแดงและใบดำนะหวังว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะได้รับความรู้นะเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็อันนี้เวลาของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนได้หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพบคนใหม่นะฮะในวันอังคารถัดไปนะครับวันนี้ผมนายปิดาลักษมีแล้วก็นายภูมิพันธ์ชัยเชื้อนะครับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนายอิกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี้
11: นางจอมขวัญศักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
12: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 23.3 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 32.8 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.6 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้166.0 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 861.5 มิลลิเมตรสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 32.6 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 20.2 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองร่องอุณหภูมิสูงสุด34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 29.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.4 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน0.0 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านโฮ่อุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 21 นาทีสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6 นาฬิกา 13 นาทีและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

0: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรินสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าเบื้องต้นสทนชประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาส รวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟัง
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: <Nic-> น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้

0: ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนส่งกระจายเสียงครับผ่านทางสวทลำพูนระบบ FM 95 MHz นะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน NBT Plus หรือว่าเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์เนาะนั่นก็คือ PRDWE กรมประชาสัมพันธ์นะครับป้ากันประจำแบบนี้เนาะทุกวันอังคาร 10:00 นถึง 11:00 นเนาะกับรายการตีจะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์และที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนของเราโดยเฉพาะนะใครตีกำลังประสบปัญหาในเรื่องของหนี้สินเนาะหรือเรื่องกำลังกังวลใจในเรื่องที่ดินทำกินนะวันนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือว่ากฟก.ก็มีทางออกและก็ข่าวดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรกันครับวันนี้นะครับก่อนตีจะเข้าสู่รายการนะครับก่อนที่จะเข้าไปอู้กันในเรื่องของที่ดินทำกินหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรนะวันนี้ดีเจโอมมาได้มาคนเดียวเด้อวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านนะตีจะมาอู้คุยกันแล้วก็ฮือความรู้กับหมู่เฮาในห้องส่งวันนี้เนาะท่านแรกก็คือนางสาววันนิภาอกตันนะครับท่านที่2ก็นางสาวจิตตาพัฒน์ตาแก้วจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากพี่น้องเกษตรกรคนละปูนบ้างครับ
1: ก็วันนี้นะเจ้าเอาง่ายๆของเฮา2คนนะเจ้า
0: ครับ
1: ก็คือจะมาเล่าจะประมาณว่าก็บ่เชิงกันเล่านะเจ้าก็คือพูดคุยอู้เติงคือเติงหากันน้อยในส่วนของพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าก็มาจะมาพูดคุยในเรื่องของการที่เฮาจะมาสมัครการเป็นว่าใครอยากจะมาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเฮาจะต้องทำยังไงผ่องนะเจ้าจะต้องเตรียมตัวเป็นยังไงคุณสมบัติของพ่อแม่พี่น้องเฮานะเจ้าเฮาจะมาเข้าเป็นสมาชิกได้ยังไงผ่องมีค่าใช้จ่ายมีการเสียค่าใช้จ่ายก็หรือว่าถ้าอยากจะมาสมัครเนี่ยสามารถที่จะมาสมัครที่ไหนสถานที่สำนักงานกองทุนตั้งอยู่ที่ไหนเงี้ยเจ้าอันก็พอดีว่าน้องจิตภาพตาแก้วเขาจะอู้กันว่าน้องแอมเนี่ยเจ้าส่วนตัวอันส่วนตัวอันพี่เองเนี่ยเจ้าชื่อวันนิพาอกตันชื่อเล่นชื่อพี่นุกนะเจ้าพี่นุกเนี่ยจะทำงานด้านรับผิดชอบงานด้านการจัดการหนี้นะเจ้าส่วนพี่แอมหรือว่าน้องแอมนะเจ้าจะรับผิดชอบงานด้านการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรนะเจ้าในส่วนที่ว่าเขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกได้เนี่ยเจ้าต้องผ่านกระบวนการรับเป็นสมาชิกซึ่งตรงนี้ก็คือขอให้น้องแอมนะจิตภัทรนะเจ้าช่วยอันอธิบายขั้นตอนนะเจ้าการที่เขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยต้องดำเนินการรวบเตรียมเอกสารอย่างใดผ่องนะเจ้า
2: สวัสดีแถมกัมนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวหลบปูนนะคะส่วนใหญ่จะ คุ้นเคยกับแอมดีเพราะว่าจะได้ลงพื้นที่บ่อยมากนะคะแล้วก็การเป็นสมาชิกของกองทุนนะคะส่วนใหญ่ของพี่น้องบ้านเฮานะคะหลบปูนนี่คือประมาณ 80,000 กว่าคน
1: เจ้า
2: แต่เนี่ยนี่คือข้อมูลอัปเดตเลยประมาณ 60,000 ป่านะคะเป็นสมาชิกกันค่อนข้างเยอะแต่เฮาก็ยังต้องการสมาชิกรุ่นใหม่ๆนะเจ้ารุ่นใหม่ๆที่เป็นเกษตรกรที่อายุยังน้อยอยู่เนาะคนที่เปิ้นปิ๊กมาอยู่บ้านเนาะฮู้จะให้อย่างนะคะเด็กรุ่นใหม่ที่ฮักอาชีพการเกษตรนะคะเฮาก็ยังเปิ้นฮับอยู่ในการเปิ้นฮับของเฮานี่คือสมาชิกใหม่นี่คือต้องรวมตัวกัน50คนขึ้นไปนะ
1: เจ้าเ
2: จ้าซิงซิงที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกนะคะถ้าอยากตั้งกลุ่มองค์กรหรือขอรับการสนับสนุนจากเฮานะคะต้องมีสมาชิกตั้งแต่50คนขึ้นไปแต่ถ้ามามีนะคะในกลุ่มสมาชิกของในหมู่บ้านเฮาเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่เป็นของสมาชิกของเฮาอยู่แล้ว
1: เจ้าของเฮาอยู่แล้วเป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่แล้ว
2: แม่เจ้าเฮาก็ขอสมัครเข้ากับกลุ่มเปิ้นได้ในหมู่บ้านนะคะเพื่อการบริหารจัดการทำงานได้ง่ายขึ้น
1: เจ้าน
2: ะคะก็คือใช้แค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนภูมิลำเนาต้องเป็นคนลำปูนตั้งอันนะเจ้า
1: แล้วก็อายุนะเจ้าอายุ
2: ตั้งแต่ บรรลุนิติภาวะนะคะก็คือแต่งงานแล้วเนาะ18นะเจ้าเนาะแต่ถ้ายังมาถึงยังมาได้แต่งงานเนาะบ่เซาขึ้นไปนะเจ้านะคะเป็นสมาชิกของเฮาได้เลยนะคะบ่จำกัดลิมิต
1: เจ้า
2: เจ้าในส่วนของการเป็นสมาชิกของเฮาก็คือได้รับสิทธิประโยชน์อย่างพ้องนะคะ
1: เ
2: ฮาก็จะมีการดูแลในเรื่องของสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในด้านการเกษตรนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการตลาดนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของงบอุดหนุนคือเงินหรือเปล่านะคะแล้วก็งบสนับสนุนเงินกู้ยืมที่หมอมีดอกเบี้ยค
1: ่
2: ะเนาะ
1: ระยะเวลาหน่อยเจ้าระยะเวลา
2: ระยะเวลาของ
1: ของงบอุดหนุนงบกู้ยืมนะเจ้า
2: ระยะเวลาหมายถึงว่าเขาสามารถยื่นโครงการได้ถ
1: ึ
2: งไหนเน
1: า
2: ะเขาเปิดทับได้ตลอดทั้งปีนะคะเนาะเหมือนกับการขึ้นทะเบียนเหมือนกันอาจารย์เปิดทับยื่นโครงการคือถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของเงินกู้ก็คือเขาจะเหมือนมีดอกเบี้ยแต่ว่าต้องรวมกลุ่มกันภายในกลุ่ม15คนขึ้นไปนะเจ้าเนาะขอยื่นเสนอแผนและโครงการกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเฮานะเจ้าได้เลย15คนขึ้นไปนะคะ
1: เจ้า
2: ในส่วนของงบอุดหนุนก็เหมือนกันเงินเท่าเปล่านะคะเขาก็จะดูแลตั้งแต่ 30,000 50,000 70,000 แล้วก็ 100,000 นะคะในส่วนนี้ก็คือ15คนเหมือนกันนะเจ้ารวมตัวกันเพื่อทำอาชีพหรือว่าเรียนรู้ศึกษาทดลองทำงานทำกันนะคะถ้ามันเวิร์กเขาอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะในอาชีพเสริมที่เขาเพิ่งไปนะเจ้าม
1: าถึงอันถ้าเกิดว่าจะได้รับงบกู้ยืมเนี่ยต้องผ่านงบอุดหนุนก่อนหรือเปล่าเจ้า
2: คืออย่างที่เจ้าถ้าสมาชิกนะคะต้องการงบกู้ยืมอันนี้เขาก็จะดูความเปิ้นก็จะมีขั้นตอนกระบวนการนะเจ้านอกกรรมการก็จะเปิ้นจะมีกรรมการที่ไปลงไปดูว่ากลุ่มเข้มแข็งก่อกลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมกับเฮาเนี่ยไปตามเงื่อนไขได้ก่อนนะคะด้วยที่มันต้องผ่านงบอุดหนุนก็ได
1: ้
2: ถ้าวันนี้กลุ่มเข้มแข็งฉันจะเอาเงินกู้เลยก็ได้เจ้า
1: ค่ะเจ้าแล้วก็ถ้าพี่น้องจังหวัดลำปูนของนะเจ้าสนใจ
2: นะคะ
1: สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของทุนนุ่นฟูเขาได้เนาะ
2: ได้ค่ะนะดีดีต้อนรับนะคะ
1: ไม่เป็นห้องว่าอย่างก็เดินทางมาจะบ่เสียค่าใช้จ่ายเนาะการรับสมัครแต่จะเสี่ยงค่าน้ำมูกน้ำมันมาที่สารกลางหลังไม้พุ่นนะเจ้ากองทุนฟุ้นฟูตั้งอยู่ที่สารกลางหลังไม้ตำบลสี่บัวบานนะเจ้าอยู่ชั้นสี
2: ่อันนี้เขาต้องย้ำ
1: ต้องย้ำ
2: สมาชิกของเขามาส่วนใหญ่ก็จะมาบอกว่าเอ๊ะย้ายเมื่อใดเนาะไปที่สารกลางหลังเก่าก็คือในเมืองอ่ะนะเจ้าไปแล้วมาเห็นมีใครเริ่มเป็นโรคร้างปิดประตูมดอีนะเจ้าคือของเขาย้ายมาตั้งแต่แรกๆเนาะเขาอยู่กันที่สารกลางหลังไม
1: ้
2: หลังไม้ห้าปี
1: ประมาณ
2: ประมาณนี้แล้วเจ้าย้ายมา
1: วันก่อน
2: ขอย้ำเหมือนกันนะเจ้าพี่น้องเราทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเราอยู่สารกลางหลังใหม่นะคะชั้นสี่นะเจ้า
1: แต่ว่าถ้าสุวายุไกลเนาะเจ้าอยู่เช่นอยู่เมืองลี่อยู่ตังต้องหัวจ้องหัวจ้างคนเจ้าไก
2: ่
1: ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้เจ้า
2: เน
1: าะใจแค่อันบนห้องว่าอย่างก็แค่บอกพนักงานเจ้าหน้าที่เขาว่าไอ้พ่อไอ้แม่ต้องการที่จะตรวจสอบความเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูอันขอเช็คพ่อแม่กำปริว่าพ่อแม่อยู่ไกลอ่ะเจ้าสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้เจ้าตามเบอร์โทรเบอร์โทร
2: 053-510-275
1: เจ้า
2: แล้วก็080-067-1057เจ้า
1: เน
2: าะโทรมาถามกันก่อนที่จะเดินทางเพื่อเขาเข้าใจนะคะว่าอันพี่น้องเขาอยู่ไกลค่อนข้างลำบากในการเดินทางไปเดียวน้ำมันกับแป้ง
1: ใช่เจ้า
2: โทรมาถามก่อนว่าอีป่ออีแม่ชื่อนี่เนาะเลขบัตรนี่เป็นสมาชิกหรือยังหนอถ้ายังมาเป็นเนี่ยอย่างใดนะคะตั้งเจ้าตั้งที่ของเฮาก็จะส่งรายละเอียดให
1: ้
2: นะคะเฮื่อไปเฮื่อบอกก่อน
1: เจ้า
2: ทีนี้คือในส่วนของเอกสาร
1: มันจะมีแบบฟอร์ม
2: มีแบบฟอร์มเฮื่อนะเจ้าแล้วก็ถ้าเตรียมเอกสารเนี่ยยังครบนะคะเราสามารถส่งไปรษณีย์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเฮาก็ได้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดนะคะแล้วก็หรือไม่โทรมาถามว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็นะผ่านมาตั้งนี้ก็นะเจ้าเฮานัดกันป้ากันที่
1: ระวังห่าง
2: เออระวังห่างได้
1: จุดรับพบได้เจ้า
2: ในการฝากเอกสารกันขึ้นมานะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องเฮานะเจ้า
1: เจ้าแต่ว่าเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างของเฮาก็จะเน้นย้ำนะเจ้าว่าถ้าเกิดว่าเฮาได้ส่งเอกสารตามสำนักงานส่งเอกสารไปฮื้อดำเนินการเจ้าเอกสารที่ส่งกลับมาเนี่ยจะต้องถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะเจ้าลายทรงลายเซ็นที่เฮาแนะนำไปนะเจ้าก็ขอฮื้อถูกต้องหน่อยนึงบางงั้นมันจะบ่สามารถบันทึกถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเจ้ามันจะบ่ค่ะบ่สามารถบันทึกเข้าลงในระบบเนาะเป็นห้องว่าของเฮาตอนนี้เฮาเก็บเอกสารเฮาก็เก็บเนาะบันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์เฮาก็ต้องบันทึกโดยเจ้าเพราะว่าเพิ่นจะเอาดึงข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปฮื้อคณะกรรมการอนุมัตินะเจ้าเพื่ออนุมัติในความเป็นสมาชิกของเฮาอ่ะเจ้า
2: เจ้าอันเดี๋ยวถ้าขอพี่นกอู้เรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้หน่อยนะเจ้าเพราะว่าพี่น้องละปูนบ้านเฮานี่ส่วนใหญ่ก็เนาะมีภาระหนี้สินกันเยอะบอกว่าจะธกส.สหกรณ์การเกษตรนะคะอย่างสมมุติว่าสมัครสมาชิกรายใหม่ของแอมเนาะที่กำลังเข้ามาเป็นหมู่กลุ่มยังสมาร์ทอีนะใครขึ้นทะเบียนหนี้ต้องอย่างใดพองให้เจ้า
1: เจ้าคือขั้นแรกเนาะของเฮาจะต้องเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูกับพื้อผ่านจากของน้องแอมมาแล้วเนาะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนาะผ่านเรียบร้อยหมดแล้วบางคนเนาะคือการบางคนที่เพิ่นจะมาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเฮาเนี่ยบางคนก็อาจจะมีหนี้สินหรือบางคนอาจจะบ่มีหนี้สินก็ได้เจ้าการเป็นสมาชิกของกองทุนเงินฟูบ่จำเป็นที่จะต้องมีหนี้ทุกคนเสมอไปนะเจ้าคนที่บ่มีหนี้ก็เข้าสู่กระบวนการอันฟื้นฟูหมายถึงว่าขอรับงบอุดหนุนงบกู้ยืมได้เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เจ้าแล้วคนที่เป็นหนี้ก็สามารถที่จะรับงบอุดหนุนงบกู้ยืมได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเฮาเป็นหนี้ที่ไหนเนาะสถาบันการเงินของเฮาเนี่ยเป็นหนี้สถาบันการเงินก็คือเป็นหนี้ส่วนมากที่จะเอามาขึ้นของเขาเนี่ยหนี้ธกส.หนี้สหกรณ์เจ้าแล้วก็หนี้ธนาคารของรัฐเจ้าแต่ส่วนของหนี้ในส่วนของธกส.สหกรณ์เนี่ยสามารถยื่นแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนหนี้ได้เลยเจ้าก็คือวัตถุประสงค์มันเพื่อการเกษตรอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนถ้าเป็นหนี้เกี่ยวกับแบงก์เจ้าแบงก์เนี่ยมันวัตถุประสงค์มันก็ขึ้นแล้วเน
2: า
1: ะมันไม่ใช่เพื่อการเกษตรมันหลากหลายเจ้าอาคารสงเคราะห์กรุงเทพกรุงไทยออมสินเนี่ยเจ้า
2: วัตถุประสงค์มันขึ้นได้ก็เจ้าม
1: ันขึ้นได้เจ้าแต่ว่าของเฮาอะกองทุนนุ่นฟูเนี่ยถ้าเป็นวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการเกษตรคือมันต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ
2: ์
1: ประมาณว่าครั้งแรกมาขอยื่นแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนหนี้เนาะเราวัตถุประสงค์ในทะเบียนของเฮาเนี่ยในทะเบียนโดยหัวหน้าสำนักงานของเฮาเนี่ยพี่นาดูแล้วว่าวัตถุประสงค์มันไม่ใช่เพื่อการเกษตรเปิ่นก็เปิ่นห้องว่านายทะเบียนปฏิเสธการขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนเจ้าหลังจากนั้นเกษตรกรเปิ่นก็ภายในระยะเวลาประมาณ60วันเกษตรกรสามารถอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ได้ก็คือก็ต้องเข้ามาอุทธรณ์มาเข้ามาอุทธรณ์ก็มันจะมีแบบฟอร์มการอุทธรณ์เนาะเพื่อแสดงให้เห็นว่าหนี้ตรงนั้นที่เฮาไปกู้มาเนี่ยส่วนนึงน่ะเฮาเอาไปใช้เพื่อการเกษตรส่วนนึงเจ้าส่วนนึงเฮาไปใช้เพื่อการเกษตรและแถมส่วนนึงเฮาก็ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เฮาได้ไปกู้มาเนา
2: ะ
1: เจ้าถ้าอุทธรณ์ผ่านอุทธรณ์ผ่านในตรงนี้หมายถึงว่ากองทุนยังได้เข้าไปชำระหนี้แทนเตือนนะเจ้าอุทธรณ์เพื่อที่เฮาจะขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้เฉยๆเจ้าแค่ขอขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนแล้วจากนั้นเฮาก็ถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าไปดำเนินการขอจัดการหนี้ได้เจ้าตรงนี้เจ้าร
2: ายละเอียดลึกๆเน
1: า
2: ะแต่ละเคสมันก็จะเหมือนกัน
1: ใช่มันต้องเป็นเคสๆไป
2: ต้องมาเข้ามาหากันเนาะมาพบปะกันเจ้าเลยอู้รายละเอียดเชิงลึกแห่งกรรมเลยเน
1: า
2: ะ
1: เออแต่ลืมบอกไปเจ้าการขอสมัครขึ้นทะเบียนหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเจ้า
2: เขาต้องเน้นย้ำตรงนี้เลย
1: เจ้าต้องเน้นย้ำตรงนี้เจ้าฟรีทุกสิ่งอย่างแต่ว่ามันจะยังว่านะสารกลางเขาอยู่ไกลเนาะมันจะอาจจะรวมตัวกัน
2: รวมกัน
1: หันอาหารการหุกน้ำมันก่อนมาก็ได้เจ้าเออเจ้า
2: เ
1: จ้าในประมาณนี้ในส่วนการขอขึ้นทะเบียนนี่นะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดบางคนน่ะเป็นสมาชิกแล้วขึ้นทะเบียนนี่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ ถูกเป็นห้องว่าอย่างก็ถูกหมายศาลถูกหมายศาลมีคำฟ้องเนาะต้องการให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเข้าไปเป็นห้องว่าขอความอนุเคราะห์สถาบันเจ้าหนี้จะเพื่อที่ชะลอเนาะขอชะลอบรรเทาทุกข์นะเจ้าก็เตรียมเอกสารเนาะหมายฟ้องหมายบังคับต่างๆอ่ะเจ้าถือเข้ามาที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าเพื่อที่สำนักงานเนี่ยเจ้าจะรวบรวมเอกสารแล้วก็ทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ไปยังสถาบันเจ้าหนี้เจ้าเพื่อที่จะขอชะลอการบังคับคดีขายทอดก๊าซหรือว่าบังคับคดียึดทรัพย์หรือว่าอันเปิ้นฮ้องไว้ก็ของดเปิ้นฮ้องว่างดการขายเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาน่ะในส่วนของกองทุนน่ะเจ้าสามารถที่จะทําหนังสือขออนุเคราะห์สถาบันเจ้าหนี้ในส่วนของช่วยเหลือบังคับต่างๆนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันเจ้าหนี้อีกทีหนึ่งนะเจ้าอ่ะเปิ้นจะเห็นควรเป็นลายๆไปเปิ้นจะบังเปิ้นจะงดเพื่อเขาก็หรือว่ายังไงอันนี้ก็ในส่วนของสถาบันเจ้าหนี้เปิ้นก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะเจ้าตอนนี้เขาอันฟังสองคนอู้นะเจ้า ก็เลยว่าใครเครียดเห็นน้อยฟังเพลงไปก่อนนะเจ้าเนาะ

0: โอ้เป็นอย่างหน้ายังมาหน้ามองซอกตอก
1: เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะใดล่ะปี่ก็เรื่องนี้เรื่องศีลกวนใจแห่ตางออกก็บ่ได้นี่กะ
0: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังอย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละกุนเฮาได้เนอเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
1: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกาถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอกเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
0: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
1: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
0: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอ0535102755หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
1: โอ้ยขอบคุณหลายเด้อปี่แต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเด้อปี
0: ่ขาใจไปเน้อขาใจไปเน้อเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเน
2: ้อท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
3: สวัสดีเจ้าตอนการรอบสอง
4: รอบสองเจอกันแล้วเจ้า
3: ค่ะช่วงนี้ก็
4: จะมีข่าวประชาสัมพันธ์
3: เจ
4: ้
3: า
4: ในส่วนของช่วงนี้นะเจ้ามันจะมีประกาศเนาะประกาศคณะอนุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒินะเจ้าของกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าเรื่องรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒินะเจ้าเป็นกรรมการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะเจ้าคุณสมบัตินะเจ้าของคนที่จะมาสมัครนะเจ้าคือในส่วนของภาคราชการนะเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการนะเจ้า

0: จะต้องได้รับความยินยอมหรือว่าความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนนะเจ้าถึงจะจากหัวหน้าหน่วยงานของต้นสังกัดนะเจ้าถึงจะมาสมัครได้เจ้าอ๋อลืมไปเจ้าช่วงระยะเวลาในการรับสมัครนะเจ้าคือตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่26กรกฎาคมนะเจ้าบ่เว้นวันหยุดราชการนะเจ้าเวลาที่รับสมัครก็คือ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งของช่วงเวลาวันที่21ถึง26กรกฎาคมนะเจ้าคุณสมบัติเนาะภาคในส่วนของภาคราชการต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของต้นสังกัดก่อนนะเจ้าในส่วนของอันผู้ทรงภาคผู้ทรงของภาคเอกชนนะเจ้าคือจะต้องเปิดห้องอ่ะการสมัครผู้ทรงเนาะจะต้องมีคุณสมบัติก็คือ 1. บ่เป็นข้าราชการการเมืองนะเจ้าหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเจ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเนาะแล้วก็หรือผู้บริหารท้องถิ่นนะเจ้าหรือกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองนะเจ้าอันนี้คุณสมบัติต้องห้ามนะเจ้าก็ไม่เป็นข้าราชการพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนะเจ้าอย่างข้อหนึ่งก็คือไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออกปลดออกเนี่ยนะเจ้าอันนี้คือคุณสมบัติว่าอันบัตรสมัครเข้ามาสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนะเจ้าหรือว่าอันเป็นหื้อออกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือว่าเพราะการทุจริตต่อหน้าที่ใดๆนะเจ้าตรงนี้คือบัตรสมัครเข้ามาสมัครได้เจ้าการรับสมัครนะเจ้าคือจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองนะเจ้าสมัครได้ที่ไหนก็คือสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของแต่ละจังหวัดเลยเจ้าของเฮากองทุนฟื้นฟูของเฮามีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะเจ้าสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองนะเจ้าได้ที่ที่ตั้งของสำนักงานในแต่ละจังหวัดนะเจ้าหลักฐานนะเจ้าในการประกอบการรับสมัครก็คือแค่เตรียมรูปถ่ายเนาะขนาด2นิ้วเจ้าจำนวน2หูเนาะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการนะเจ้าจำนวน1ฉบับเจ้าแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะเจ้าจำนวน1ฉบับนะเจ้าแล้วก็หลักฐานใบรับรองคุณวุฒิหรือหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานนะเจ้าถ้ามีตรงนี้ก็คือแนบมาตัวเจ้า
1: เข้าไปเป็นผู้ทรงของเขา
0: เข้าไปเป็นผู้ทรงของเขา
1: เจ้าแล้วก็แฮมเรื่องนึงนะคะ
0: เจ้า
1: พี่นุ่มมีอย่างเพิ่มเติมก็เจ้า
0: อันถ้ามีอันอย่างเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าก็คือสามารถเข้าไปปรึกษาเข้าไปอู้กันไปแวะไปแอลไปสารกลางไปแวะหาน้องลูกน้องแอมจังสีแวะมาได้เลยเจ้ามีปัญหาอย่างเข้าไปอ้วนไปกินกาแฟก็ได้เจ้ามีปัญหาอย่างเจ้า
1: เขายินดีต้อนรับ
0: ยินดีต้อนรับทุกเจ้าทุกท่านเลยเจ้า
1: อู้เรื่องสารทุกซุปดิบไอ้อย่างได้หมดเนาะ
0: เจ้า
1: เนาะจะได้พลคล้ายกันเนาะเน้นย้ำสุดท้ายเลยคือช่วงนี้กองทุนเขาค่อนข้างดังนะคะเขาต้องขอบอกเลยว่าของเขามันมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากน้ำมันรถที่พี่นุ๊กเป็นย้ำตลอดนะคะที่พี่น้องจะต้องออกเองนะคะในส่วนเอกสารหรือว่าอย่างก็แล้วแต่นะคะของเขามีบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องฟรีนะคะมีค่าใช้จ่ายขอย้ำตอนนี้เจ้า
0: ถ้าไก่มากมายมาบ่ได้ก็เอิ้นมาเจ้าเขาก็จะส่งเจ้าเขาจะส่งไปฮือเนาะ
1: เ
0: จ้าจะฮือคำแนะนำทุกสิ่งอย่างเจ้าแนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทรมาอู้กันโทรมาอู้เล่นอู้อย่างกันก็ได้เจ้าเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: ก็ฟังกันเพลินเลยนะคุณผู้ฟังครับก็ได้รับความรู้และก็สาระดีๆกันไปแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวเนาะก็จะเห็นได้ว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะก็พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกนะครับคอยประยุงและก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเขาแต่เนาะในเรื่องของการจัดการหนี้สินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินนะครับก่อนที่จะลากันไปนะขออู้แหมสักข่าวหนึ่งในเรื่องของเกี่ยวกับลำไยเนี่ยครับท
0: ั้
2: งสองท่านนะแต่ว่านี่นะครับจังหวัดลำพูนของเราก็ได้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์รับซื้อลำไยและก็จุดรับซื้อลำไยในฤดูปีการผลิต2569นะวัตวาน

0: นี่นะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะประมาณ10:30 นตะวันนี่นะครับก็ได้ตาขณะนะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะนางณัฐพรชูวงศ์นางสาวเบญจวรรณมีเผือกเนี่ยนะพร้อมคณะนะครับว่าจะเป็นท่านพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะเกษตรจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแปลงลำไยเบี้ยวเขียวนะตะวันนี่นะหรือแบบครับก็ไปให้กำลังใจนะไปเช็คจุดลำไยเนาะตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิตลำไยก้าหรืออย่างก้านี่เนาะแต่ว่านี่นะครับก็ทางทีมงานสวทลำพูนก็ไปนะไปทำข่าวมานะครับท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ที่เพจสวทลำพูนนะครับแล้วก็วันนี้ทางกฟก.มีเรื่องราวประชาสัมพันธ์อย่างเพิ่มเติมก็ครับก่อนที่จะลารายการกันไป
1: ก็ฝากพอได้ยินดีเจโอมอู้ว่ามีไปดูกันในเพจนะคะของเฮาก็มีเพจเหมือนกันเข้าไปดูได้นะคะเพจข่าวสารอัปเดตข่าวสารอย่างที่มัน
2: มีเพจเฟซบุ๊กของเฮาก็
1: มีเพจเฟซบุ๊กนะคะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนเจ
2: ้า
1: เนาะเข้าไปพอ
2: เข้าไปติดตามเจ้าเฮาจะลงข่าวสารของกองทุนนะเจ้าลงทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กจะเข้าไปติดตามเขาถ้าไปเข้าไปหาก็ไปสามารถแอดไลน์เพื่อจะอู้ปัญหาอะไรอย่างกันก็ได้เจ้า
0: ก่อนที่จะลากันนะครับก็เน้นย้ำกันแทนกั๊มนึงเนาะถ้าพี่น้องเกษตรกรมีข้อสงสัยอยากเข้าไปปรึกษาเรื่องหนี้สินที่ดินทำกินสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนอยู่สารกลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่เน
2: า
0: ะจันทรี
2: จันทรีเจ้า
0: แล้วก็ขอหมายเลขโทรศัพท์กั๊มนึงค่ะ
1: 0535102755
2: แล้วก็0800671057เจ้า
0: ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนแล้วก็95สารพันเนาะกระมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์แล้วก็แขกรับเชิญทั้ง2ท่านแล้วก็ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมีกำลังใจดีๆนะสู้กับทุกปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะแล้วก็กลับมาป้ากันใหม่เนาะวันอังคารหน้านะครับ10 โมงถึง 11 โมงนะครับแล้วก็ท่านแขกรับเชิญนะครับก็จะเป็นใครนั่นก็ติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับทุกวันอังคาร10:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้รายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ0535255หรือ0535255666สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาท

0: ลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: แปะเจี๊ย
4: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่24-27กันยายนนี้พร้อมออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว
6: ้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,000

0: 900คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

0: สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกับพวกเรานะครับทีมงาน

0: จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนซึ่งมาจัดรายการสดนะครับทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz แห่งนี้นะครับซึ่งรายการของเราจะออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับวันนี้อยู่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนั่นเองครับ
1: ค่ะและดิฉันณรดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดีนะคะระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
0: ครับพวกเราในฐานะที่พวกเราเป็นนักวิชาการขนส่งนะครับพวกเราก็คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนะครับที่ได้นโยบายจากทางกรมการขนส่งทางบกหรือข่าวที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นกระแสนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในด้านของความปลอดภัยบนท้องถนนส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังทุกท่านรวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการที่จะเข้าถึงใจพี่น้องชาวลำพูนมากขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับในเรื่องของเวลาทำการหรือขั้นตอนการติดต่องานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราหรือมีข้อเสนอแนะในการให้บริการใดๆนะคะในช่วงหน้าเรามาพูดคุยในรายละเอียดกันต่อค่ะ

0: ครับคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ในช่วงของข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนเลขสวยมาเล่าให้ฟังว่าช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยนะครับพี่นิดหน่อยครับว่าการร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยๆเนี่ยจะไปช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างไรครับ
1: ค่ะคุณเจเจคะในเรื่องนี้นะคะจะมีที่มาที่ไปค่ะเมื่อกรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนเลขสวยนะคะรายได้ทั้งหมดจากการประมูลก็จะถูกนำเข้ากับกองทุนเขาเรียกว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่ากปท.นะคะคือจะเข้ากองทุนกปท.โดยตรงเลยนะคะ
0: อ๋อแปลว่าเงินก้อนนี้ก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อแล้วก็เงินกองทุนกปท.ก็ถูกนำไปทำอะไรบ้างครับเนี่ยผมอยากรู้มากเลยครับ
1: ค่ะเงินที่ได้จากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยนี้นะคะก็จะถูกนำไปใช้ใน2ส่วนหลักๆนะคะ1ก็คือเป็นการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและปลูกจิตสำนึกนะคะเช่นโครงการสนามจราจรเยาวชนนะคะและโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ค่ะส่วนที่2นะคะก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเช่นในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะ
0: โอ้มีแต่โครงการดีๆเท่านั้นเลยนะครับเท่ากับว่าผู้ที่ได้ร่วมประมูลเนี่ยไม่ได้แค่ป้ายทะเบียนสวยๆไปครอบครองเท่านั้นนะครับยังได้ช่วยสังคมอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะการประมูลนี่นะคะก็เท่ากับเป็นการสร้างกุศลค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะนำไปสร้างความปลอดภัยและในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเปรียบเสมือนการได้ทำบุญใหญ่ไปในตัวเลยค่ะ
0: ได้ทั้งเลขสวยเสริมสิริมงคลแถมได้ร่วมทำบุญสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนชัดเจนมากๆเลยนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนมากๆเลยนะครับที่มามอบข่าวสารเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนเลขสวยนะครับ
1: ยินดีมากเลยค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนพี่น้องทุกท่านค่ะ
0: ใช่แล้วครับอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยกับเราทั้งสองคนนะครับวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับไฟไหม้รถรู้สาเหตุและวิธีการเอาตัวรอดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับพูดถึงไฟไหม้รถเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับพี่นิดหน่อยส่วนใหญ่เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับ
1: ค่ะก็จะเกิดจาก4สาเหตุหลักๆเลยนะคะคุณเจเจได้แก่เรื่องของระบบเชื้อเพลิงรั่วค่ะและในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรือจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ร้อนจัดและการทิ้งวัตถุไวไฟไว้ในรถนะคะซึ่งเราป้องกันได้ด้วยการตรวจเช็คระบบเชื้อเพลิงตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและไม่วางอุปกรณ์เสี่ยงการระเบิดไว้ในห้องโดยสารค่ะ
0: แล้วอย่างขณะขับรถเนี่ยเราจะต้องสังเกตสัญญาณเตือนอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็เราก็ต้องสังเกตในเรื่องของไฟเตือนผิดปกติที่อยู่บนหน้าปัดนะคะหรือถ้าเราได้ยินหรือได้กลิ่นไหม้ก็ให้รีบจอดรถลงเข้าข้างทางเพื่อทำการตรวจสอบในทันทีนะคะ
0: สมมตินะครับสมมติว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยรถเราเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะจำไว้ง่ายๆเลยนะคะเราต้องตั้งสติค่ะตั้งสติจอดรถดับเครื่องและหนีเลยค่ะเราต้องรีบนำรถจอดข้างทางดับเครื่องยนต์และพาตัวเองและผู้โดยสารในรถออกจากรถให้เร็วที่สุดนะคะและต้องเว้นระยะห่างจากตัวรถอย่างน้อย30เมตรค่ะ
0: แล้วถ้าเราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ไปเจอรถคันอื่นที่กำลังไฟไหม้อยู่ล่ะครับเราควรจะทำยังไงดีครับพี่นิดหน่อยครับ
1: ค่ะเราก็ต้องมีการชะลอรถนะคะเปิดไฟฉุกเฉินเตือนให้รถคันหลังทราบเพิ่มระยะห่างจากจุดเกิดเหตุและหากเราไม่มีความชำนาญก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะ
0: แล้วหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรครับพี่นิดหน่อยครับกรณีที่เราจะช่วยเหลือถ้าเราไปเจอเหตุฉุกเฉินนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือพาตัวเองและผู้โดยสารออกจากรถก่อนเสมอเลยค่ะเมื่ออยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยแล้วก็ให้รีบโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สายด่วน199ทันทีเลยนะคะ
0: ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวลำพูนของเรานะครับอย่าลืมตรวจเช็ครถกันเป็นประจำวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิดหน่อยมากนะครับที่มาช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยแนะนำวิธีนะครับเอาตัวรอดกรณีที่เกิดรถไฟไหม้ฉุกเฉินนะครับ
1: ด้วยความยินดีเลยค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
0: ใช่แล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับหลังพักฟังเพลงแล้วครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับ

0: ครับพวกเราก็ยังมีข่าวสารเรื่องความปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหารถควันดำนะครับที่เป็นต้นเหตุนะครับของฝุ่น PM 2.5 ในบ้านเรามาฝากกันนะครับเรื่องควันดำและฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับพี่นิดหน่อยครับแล้วสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเรามีจุดไหนที่ต้องตรวจเช็คเป็นพิเศษไหมครับเพื่อป้องกันเรื่องควันดำและ PM 2.5 ครับพี่นิดหน่อยครับ
1: ค่ะเราก็จะมี4จุดสำคัญด้วยกันที่จะต้องเช็คนะคะคุณเจเจก็คือในเรื่องของ1ไส้กรองอากาศค่ะก็ต้องมีการหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเกิดการอุดตันค่ะ2ในส่วนของน้ำมันเครื่องนะคะควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่เสมอค่ะ3ดูแลในเรื่องของหัวฉีดและปั๊มมีการตรวจการเช็คการจ่ายน้ำมันเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ค่ะและ4ตรวจสอบในเรื่องของท่อไอเสียไม่มีการดัดแปลงหรือจูนเครื่องยนต์จนทำให้เกิดควันดำค่ะ
0: โอ้แค่ดูแล4จุดนี้ก็ช่วยลดควันดำและลดฝุ่น PM 2.5 ได้เยอะเลยนะครับแล้วถ้าประชาชนพบเห็นรถควันดำบนท้องถนนเนี่ยสามารถแจ้งได้ทางไหนบ้างครับพี่นิดหน่อยครับ
1: ค่ะหากเราพบเห็นรถควันดำหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือที่เว็บไซต์www.dlt.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเรามาร่วมมือโหแบบนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเราต้องร่วมมือกันดูแลเครื่องยนต์เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของจังหวัดลำพูนนะครับ

0: เอาละครับคุณผู้ฟังเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับตลอดรายการหวังว่าสาระดีๆในเรื่องของการประมูลป้ายเลขสวยแล้วก็การเอาตัวรอดกรณีรถเกิดไฟไหม้นะครับอีกทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องควันดำและฝุ่น PM 2.5 ที่จะช่วยให้พี่น้องชาวลำพูนสามารถจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ใช่ค่ะสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกอยากจะฝากไว้นะคะก็คือความไม่ประมาทค่ะเพราะพวกเราเชื่อเสมอนะคะว่าทุกชีวิตที่กำลังรอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่าจริงๆค่ะ
0: ครับก่อนจากกันไปนะครับผมและพี่นิดหน่อยนะครับอยากเน้นย้ำเรื่องของวินัย

0: คุณทางสวทลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้พื้นที่ดีๆให้พวกเรานะครับมาได้พูดคุยใกล้ชิดกับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนครับวันนี้ผมเจเจกิตพิพัฒน์นักวิชาการขนส่ง
1: และดิฉันณัฐดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการพร้อมกับทีมงานสัญจรปลอดภัยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: ขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความปลอดภัยนะครับเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านาย

0: ุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้สมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาร์เซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
4: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกรนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
3: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
5: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง 2,600,000 หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ 2,600,000 ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passportไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความตรงใสในการดำเนินโครงการที่ HAI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
7: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการอ่ะต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
6: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน active user ที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง EE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม active user ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตปริศนาควรแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
8: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
9: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
8: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
10: ายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
11: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกัน ทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149

0: ็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
1: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลาก

0: นี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
1: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วเจ้าที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรนะครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
0: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
2: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมๆประมาณสักเกือบหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายใกล้จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างอิงหลักจากกพ.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคตอีก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาไทยเทสบิลิตี้หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

0: และอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
1: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวThai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
0: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
3: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา16นาฬิกาได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

0: ในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสทอฟซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25 23 21 25 11 25 28 26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Art หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กก.หญิงการจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20จากนั้นเดี่ยวมือ2พณิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8และ21-7 และเหลี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 นมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับสุมิตรนักชกจากอินเดีย0-5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-11และ15-7ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15-9และ15-11และทีม C ชนะไป2-1เซต15-17 15-10และ15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นบาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม Dนัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้วุดวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 นาทีด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมธบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานัทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชลเดรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัด ส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิคลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
2: ้ครับแน่นอนว่าเป็นในการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้ครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14
8: ขณะนี้เวลา 12:51ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 0866-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ

0: ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญ

0: บริการเยี่ยม
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: กฟผ.ชวนคนไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมส์2026กฟผ.ชวนคนไทยร่วมส่งพลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมร่วมเป็นพลังสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีกีฬาระดับนานาชาติสำหรับกีฬายกน้ำหนักกฟผ.สนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547พร้อมสนับสนุนศูนย์ฝึกยกน้ำหนักกฟผ.จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและการฝึกซ้อมโดยทัพจอมพลังไทยตั้งเป้าทำผลงานเต็มที่ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้และต่อยอดไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ส่วนกีฬาเรือพายกฟผ.สนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2555ครอบคลุมตั้งแต่การแข่งขันเพื่อค้นหานักกีฬารุ่นใหม่การพัฒนาผู้ฝึกสอนและบุคลากรตลอดจนสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมสนามและที่พักเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมก่อนลงแข่งขันกฟผ.ขอชวนคนไทยร่วมส่งเสียงเชียร์และกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยโดยนักยกน้ำหนักไทยจะเริ่มลงสนามตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ส่วนกีฬาเรือพายประเภทเรือกันเชียงแข่งขันวันที่23ถึง24กันยายน2569เรือแคนูคยักวันที่23ถึง26กันยายนและเรือแคนูสลาลอมวันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569เพราะเบื้องหลังทุกความสำเร็จนอกจากความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาแล้วทุกแรงเชียร์จากคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ทัพนักกีฬาไทยก้าวลงสนามอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างผลงานและนำความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศ
4: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
5: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมบ่ายมงละเนอร์นะครับผมมาอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงกับรายการมองละปูนนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์เนาะที่เราจะได้มาปะกันกับมองละปูนตอนบ่ายจะอีนะครับผมแน่นอนเลยว่าวันนี้เนาะวันนี้แบบว่าทุกคนน่าจะเริ่มซักผ้ากันนะเนื่องจากว่าวันนี้ฝนหยุดนะครับผมแล้วก็มีแดดออกมาพองละนะตะกี้ก็ไปเก็บผ้ามาพอตะกี้เห็นว่าโอ้เหมือนจะมีเมฆฝนมาอีน้อจะได้แล้วก็พอทาฝ้าทาฝนกันสักน้อยนะครับผมถ้าฝนตกมานะเรามาระวังกันตัวแต่ช่วงนี้ก็ฝนน่าจะหน่อยลงเนาะเนื่องจากว่าปะทองว่าหมู่เมฆหมู่มรสุมต่างๆมันเคลื่อนลงไปนะครับผมก็คือไปตั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับผมน่าจะตกหนักเนาะในโซนนั้นแต่ว่านะครับผมยัง

มีการเตือนอยู่เนอร์นะครับผมในช่วงประมาณวันที่เซาแห่เซาฮกนะน่าจะมีฝนมาตั้งภาคเหนือนอนพอตะกี้มาเซาสีเซาแห่มันจะเริ่มขึ้นมานะวันที่เซาแห่ปกติเตินเฮาน่าจะมีฝนจริงไม่ละปูนอยู่นะครับแต่จะปิ้นฝนตกหนักนะแต่ย้ำใจตกหนักมากปีสีแดงเนี่ยปีสีสุ่มๆอยู่นะครับผมแต่จะได้แล้วต้องระมัดระวังกันนะครับผมบ่าวจะปิ้นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่เพราะว่าช่วงนี้ปิ้นช่วงของหน้าฝนนะครับผมถ้าสมมติว่าฝนตกนะครับผมอื่นได้แล้วนะครับผมรักษาสุขภาพก่อนหนึ่งเลยนะแบบ2นะครับผม2ก็คือการขับรถขับราเหมือนที่เฮาบอกไว้หลายทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะว่าเวลาขับรถปุ๊บนะครับผมถ้ามันตกนักแต่นตกนักว่าหึจอดก่อนเนอะนะหาที่จอดที่มันปลอดภัยนะครับสำหรับรถยนต์ก็จอดตีเพราะว่าปั๊มน้ำมันเนาะถ้าเป็นรถเครื่องนะครับผมจะไปฟังขี่กันเนอะนะครับผมใส่หมวกกันน็อกกันแล้วก็ปกพระห้องว่าผักกันฝุ่นนะผักกันฝุ่นเสือกันฝุ่นต่างๆไว้ติดรถไปตัวมันตึงจ้ำปิ้นในช่วงนี้นะครับผมอื่นได้แล้ววันนี้นะก็มีข่าวสารร้ายอย่างมากมายที่จะมาปาฝากกันนะครับผมลงไปถึงเนาะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนแล้วก็รอประเทศของเฮาเนาะที่จะมาอัปเดตให้ทางผู้ฟังได้ฟังกันตอนบ่ายจะอีเพลงที่จบไปตะกี้หลายๆคนก็น่าจะติดตามแล้วก็ชื่นชอบเนาะคำที่เกินจะกล่าวนะของวัสันนะครับเพลงนี้มอบเหินในเป็นเพลงแรกละกันนะท่านไหนนะครับผมเดี๋ยวอยากจะขอเพลงเนาะเดี๋ยวเปิดหลังไม้หน้าไม้เดี๋ยวช่วงหน้าละกันนะครับผมน่าจะถากันอยู่เนาะน่าจะถากโทรศัพท์เดี๋ยวมันยังมาติดจะได้เราพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับเพิ่นจะได้แบบว่าพอกันว่าเตือนกันสักหน่อยนะแต่ตะกี้นี้เข้ามาในแดดออกอยู่เนอะแต่ถ้าตั้งไหนฝนตกนะครับผมก็เอิ่นกันมาได้ละกันนะครับผมมาเอาฟังเพลงกันอีกหนึ่งเพลงหนึ่งก่อนที่จะมาอู่กันนะครับผมในช่วงหน้าเนอะใครจะขอลังไหมสักคำโทรมาได้เลยหรือว่าจะขอหน้าไหมก็สักคำก็โทรมาได้เหมือนกันนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนนะครับต่อมุนมาเลยคืนเก่า15เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาเนี่ยหรือว่าอยู่ตั้งไหนกับมุนมาได้นะเนื่องจากว่าเฮามีแบบออนไลน์กันโต้ยบ่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของเฮาเนาะ NBT Plus นะครับผมรวมไปถึงทางเว็บไซต์ของเฮาก็ฟังกันได้นะครับผมฮับหน้าไม่1สายละกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าดีเจ
1: ครับผม
2: วันนี้ไปกินข้าวตรงไหนแม่
1: วันนี้ไปกินแถวๆขังริมไอ้อย่างว่ารางรถไฟนี่ๆปิ้นร้านกะเพราครับผม
2: อ๋อ
1: ครับ
2: วันนี้จะขอเพลงพริบานทั้งใจ
1: พริบานทั้งใจนะครับผม
2: เจ้า
1: ครับ
2: ได้เลยขอเสียงสายเจ้า
1: ได้เลยครับผม
2: แม่ไม่ถึงรอเลยเน
1: า
2: ะ
1: ครับผม
2: จ้าขอบคุณเจ้า
1: ขอบคุณจ้านะครับสวัสดีครับหนึ่งซ้ายนะครับผมในช่วงนี้นอกเผื่อใครจะโทรมาก็โทรมาได้0535255666นะครับผมหน้าไม้หลังไม้ใดตลอดเลยนะครับผมตะกี้มีท่านผู้ฟังโทรมาเนาะท่านผู้ฟังตังหลับปูนี่แหละดอกทองกว้าวนะครับของก๊อตจักรพันธ์อีว่าไปหาเมื่อแล้วมันน่าจะปิ้นเพลงหัวใจเพรียกหาก่อน่าจะแม่นเนาะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจัดเหือละกันนะครับอ่ะ1ซ้ายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผม
3: สักกระแปงเด้อ
1: ครับผมว่าได้ครับไปซีน
3: อันนี้เขาเนี่ยเพลงของสายยัน
1: สายยันสัญญากะ
3: ครับผม
1: ครับผม
3: เพลงแม่ดอกสมพอ
1: แม่ดอกสมพอกะ
3: ครับผม
1: ได้เลยครับผม
3: หมอพืชยานาตัว
1: ครับผม
3: ประกันหรือปลาอภรณ
1: ์ครับผม
3: แล้วก็สีบัวบานตัวเนี่ย
1: ครับผม
3: แล้วก็น้ำไม้เนาะ
1: ได้เลย
3: อย่างรอ
1: ครับผม
3: ขอบคุณนะคร
1: ับ ขอบคุณชนะครับผม
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะขอสองสายก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวใครจะขอเพลงต่างใดหลังไม้ละกันเนอะหรือว่านาไม้ชงหนากระไดนะครับผมช่วงนี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมหลังจากเราฟังเพลงไปนอกตะกี้โกดำนะครับผมโกดำของวสันต์กับไม้เมืองนะมีหลายเวอร์ชันตัวกันเนาะบางตอนอันก็เปิดเวอร์ชันอีสานนะครับของอย่างก็ที่เราเปิดกันวันนั้นนะมีอีสานแต่นี่เป็นของตังสำนิงเนื้อๆหน่อยนะไม้เมืองนะครับผมก็ฟังหลายๆเวอร์ชันละกันนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวมาอู่จ้ากันนะครับผมเปิ้นบอกว่าวันพูกนี่วันพูกวันที่23กันยายน2560เก่าเนาะเปิ้นฮ้องว่าวันอะหยังสารทวิสุวัตอีวะเนาะเฮาเป็นวันย่ําฮู้นะเฮามาฟังกันนะครับผมเปิ้นบอกว่าเป็นช่วงตีพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงกับเส้นศูนย์สูตรของโลกต้องบอกจะอี้โลกของเฮามันเป็นมุนๆเนาะมันเป็นเหมือนแก่นซุ่มเนี่ยแหละครับผมแล้วมันก็จะมีตรงกลางน่ะอันโฮสุดไปถ่ายสุดเนี่ยไปฮองว่าเส้นที่มันแบบว่าผ่านเนาะเรามีสินตรงกลางก็จะเป็นสินศูนย์สูตรนะทำหื่นนะครับผมลักดาราศาสตร์มันบอกว่าวันพุ่งเนี่ยวันตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยมันมีความยาวไก่เคียงกันก็คือประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมแต่มันอาจจะเป็นในซีกโลกอื่นเนาะแต่อาจบันเฮาก็อาจจะมีผลแบบว่าเออนะเป็นวันสำคัญอันนึงที่เฮาต้องหูไวเนื่องจากเป็นลักดาราศาสตร์มันบอกว่าสำหรับประเทศไทยของเฮาเนี่ยกรุงเทพนะดวงอาทิตย์มันจะขึ้นประมาณ6 โมง 7 นาทีนะท่าพอแค่อยู่กรุงเทพนะพกนี่นะครับผมแล้วก็ดวงอาทิตย์จะตกประมาณ18:13 นหรือว่า6 โมงแรงนะครับผมจึงดูเหมือนกลางวันมันยาวกว่า12ชั่วโมงเล็กน้อยนะแล้วก็เพราะการนับเวลาเนาะประห้องว่าขอบบนของดวงอาทิตย์เนี่ยรวมถึงผลจากการหักเหของแสงในอากาศโตยนะครับประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝนอยู่นะแต่จะได้แล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการนับของลักดาราศาสตร์เปิดนะเป็นว่าสำคัญเหมือนกันเลยเปิดก็เลยมาบอกว่ามันพกเนี่ยกลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันไก่เคียงกันนะครับผมจะได้เราก็ท่าพอกันต้อยเนอร์นะครับผมเห็นอย่างนึงเนอร์ที่เราเคยอู่เคยจ้ากันไว้นะในเรื่องของประหงว่าโรคเนาะโรคบาเดียวมันนักเหลือเกินนะน้องอั้นบอกไปร้ายลง ตอนกลางคืนนะใครฟังตอน3 ทุ่มเนาะเขาจะอู่ว่าวันนี้มีโรคมาฝากกันปุ๊บว่าโอ้มใครได้โรคมาฝากก็เลยเป็นว่าวันนี้เอาในเรื่องของการป้องกันโรคมาฝากอีนะแต่ก่อนนี้เขาจะได้ยินว่าโรคไข้เห็บสุนัขอีนะช่วงก่อนนี้เขาจะมาเตือนกันบ่อยหน่อยนะครับผมแล้วจากช่วงนี้หลายคนก็เริ่มตระหนักหู้กันแล้วนะครับว่าเห็บนะเห็บสุนัขนะบ้านเฮาสุมาแต่ของว่าแม่เนาะบ้านเฮาเนี่ยมันก็จะมีเห็บมัดต่างๆนะว่าซัมเตอร์ไตอยู่ข้างกำแพงหันโอ้มันตึงใจขึ้นนี่เนาะสมคุณเก็บมานีดอบแทบแทบแทบมันโอ้รู้สึกแบบว่ามันสะใจนะแต่ ันนี้เปิ้นควรจะทำนะเปิ้นเลยมาแชร์วิธีการป้องกันตกเก่านะครับจากสัตว์นะครับเลี้ยงแล้วก็สัตว์ที่มันมีเห็บเนาะโดยเฉพาะสุนัขของเฮานี่แหละมันเป็นภัยเงียบที่เฮาอาจจะมองข้ามไปนะครับผมการป้องกันนะที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงบ่คือถูกครบนะจะไปดีเผื่อเห็บมัดเนี่ยมันครบเฮาเนาะโดยสามารถนะครับผมปฏิบัติตามนี้ได้นะครับผมอย่างแรกเลยป้องกันสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้มันมียาหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาหยอดยาเม็ดแป้งเอามาพุกก็ได้เนอะเพิ่นบอกว่าอันเนี้ยอาจจะทําหือแบบว่าเห็บมัดมันขึ้นมาเฮานะครับผมแล้วก็ปิดการโตดก็ได้ซําเตอเนี่ยมันไปซุกอยู่ตามอันซอกหลืบของนิ้วของสุนัขเนาะหรือว่าซอกคอซอกหูต่างๆซําเตอเฮาก็อินดูมันนะเก็บมานะครับผมสมควรเอาแจนําเนาะสมควรเอาก๊อกใส่น้ำใส่สบู่ใส่แฟบแล้วก็เอาไปแจวไว้อ่ะมันก็จะได้ตายไปนะครับผมอย่างต่อมาแต่งกายหือมิดชิดเนาะหากต้องเข้าไปในพื้นที่ป่านะไม่ใช่ว่ามันอยู่กาติในโตของสุนัขหรือว่าในแมวนะครับผมบางทีมันก็อยู่ในป่าที่ป่ารกร้างเนาะหรือว่าอาจจะเป็นสวนเห็บหมู่นี้มันอาจจะอยู่ก็ได้นั่นแล้วเวลาใครเดินป่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นหน้าฝุ่นเหมือนกันเนาะเดินป่ามวนเหมือนกันเนาะแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของพระห้องวัดดินโคนถล่มน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันดังนั้นแล้วก็ดูในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ถ้าสมมติเราไปในพื้นที่ที่ปิ้นป่านะครับผมก็จะมีไก่เนาะเปิ้นตึงจะได้บอกเฮาว่าเดินได้หรือเปล่าดังนั้นแล้วใครเข้าไปแต่งกายให้มิดชิดเนาะควรใส่เสื้อแขนยาวเตียวขายาวนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าหุ้มส้นเนาะเปิ้นห้องวัดทายาไปเฮ็ดก็ดีนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมห้ามบีนะห้ามนีดเนาะบ้านเฮาห้ามเอานิ้วนะเป็นนีดอันเฮ็บมัดของสุนัขกันเนาะหากพบมันเกาะอยู่ตามตัวสัตว์เลของเฮานั้นว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวนะหรือว่าไตตามปื้นไตตามผนังนะครับผมห้ามใจมือยิบแบบมือเปล่าๆนะระวังไว้ตัวเพราะเจอโรคเนี่ยอาจเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลที่มันเปิดมือเฮาก็ได้วิธีนะครับผมที่จะเอาเห็บมัดออกอย่างถูกวิธีเนาะหากปะเห็บมัดนะครับติดอยู่แบบผิวหนังเนาะว่าจะเป็นของสุนัขหรือของคุ้นของแมวต่างๆนะหือใจเป็นห้องว่าแหนบก็ได้อะแหนบหรือสมคนมีถุงมือก็ใส่ถุงมือนะครับผมแล้วก็ยิบออกมานะครับผมแล้วก็เอาไปแจวไว้นะในน้ําสบู่อีกก็ได้เนอนะครับผมล้างสะอาดเนี่ยเวลาเฮาทําอย่างเสร็จแล้วซ้ําเติมกับพ่นยาที่มือก็ได้เพราะแอลกอฮอล์นะครับผมที่จะได้ทําลายเจอมันนะครับผมอันนี้เอามาฝากบอกกันต้อยเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝุ่นเนาะหน้าฝุ่นเนาะโอ้อะหยังก็แบบว่าเฮ็บก็ขึ้นนะอย่างแหมอันมดเนาะมดก่อนนักนะครับผมจะได้แล้วก็ระมัดระวังกันต้อยนะครับผมมาเพลงตีขอกันเพลงแรกจากท่านผู้ฟังตั้งหลับปูนะตะกี้บอกว่าดอกทองกวาวของก๊อตจักรพันธ์เซาะหาแล้วมันมีเพลงดอกทองกวาวแต่น่าจะเป็นเพลงนี้นะอันนี้กึดเอาคนเดียวเนอะใจมั่นใจบอกกันต้อยก็ได้นะครับผมหัวใจเพลียกหาละกันเนอะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนหมุนคืน FM 95นะครับผมจะได้แล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นจะนำมาฝากกันเนอะนะครับผมสองบทเพลงตะกี้นะครับผมเพลงที่จบไปผลิบานทั้งใจนะสยามโมแล้วก็บิวนะครับผมเพลงนี้ก่อขอมาจากคันที่โฮมเนาะแล้วก็เห็นเพลงหนึ่งก็คือตังปีศาจจะละปูนเนาะเปิ้นบอกว่าขอเพลงดอกทองกว้าวเอวะแต่น่าจะเป็นหัวใจเพลียกหานะแต่ก็แค่ถามว่าเอ๊ะเพลงนี้เพลงอะไรยังเพลงหัวใจเพลียกหานะของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะสองบทเพลงละกันในช่วงนี้นะครับผมเขายังข้างเพลงแฮม3เพลงเนอะนะบ่ว่าจะเป็นแม่ดอกซอมพอนะจากไอซินสันกำแพงเนาะแล้วก็มีอย่างก็บออนุญาตให้จีบเนาะน่าจะเป็นเพลงนี้นะครับผมตาฮงโง่ขอแม้แล้วก็คุณหมอต้นกล้าเนี่ยเป็นบอกว่าขอคิดถึงพี่ไหมนะครับผม43บทเพลงน่าจะ4ท่าน3บทเพลงนี้เดี๋ยวเฮาจัดอยู่ในช่วงหน้านะช่วงนี้มาฟังข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดลำปูนกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่ามองลำปูนจะต้องมาพอกันลำปูนกันสักหน่อยนึงนะครับผมวันนี้นะครับผมมันก็มีการหารือเนาะในการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำปูนของเฮาในกลุ่มของเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการชุมชนเหอมีการพัฒนาในเรื่องของสินค้าสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มในเรื่องของความเข้มแข็งเหอกับเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อยวันนี้นะครับผมท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะเปิ้นก็นั่งปิ้นโต๊ะโพนะปิ้นประธานในการประชุมตัวนี้เปิ้นบอกว่าเป้าหมายข้างเนี่ยเปิ้นมาทบทวนในเรื่องของการทำงานติปีผ่านมาเนาะต้องบอกว่าปีเนี่ยปิ้นปีสินงบประมาณของราชการของเฮานะครับผมดังนั้นแล้วการที่เฮาเอาในเรื่องของการประชุมมาบอกว่าจะปิ้นการบอกว่าเอ๊ะที่เฮาทำมาเนี่ยมันดีแต่ก่อนนะหรือนะครับผมแล้วที่เฮาเคยตั้งไว้ปีแล้วเนี่ยว่าปีเนี่ยเฮาจะเยอะอย่างเนี่ยมันเยอะแดงเดพองแล้วมันคืบหน้าปัจจัยมันสำเร็จปัจจัยละมันบรรลุตามเป้าหมายที่เฮาตั้งไว้ก่ออีนะซึ่งนะครับผมการประชุมตัวเนี้ยเปิ้นก็มีการกำหนดนะว่าเนี่ยเฮาทำมาแล้วนะมันดีแล้วนะแต่ว่าเฮาจะต้องพัฒนาต่อไปในปีหน้าเปิ้นเลยกำหนดนะครับว่าแต่ละไตรมาสเนาะบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาราชการของเฮานะครับผมก็จะมีการแบ่งไตรมาสเป็น4ไตรมาสเนาะเทอมไตรมาสละประมาณ3เดือนเนาะ3 412ก็เป็น12เดือนพอดีเลยนะครับผมอันนี้เปิ้นห้องว่าปีงบประมาณนะครับผมไตรมาสแรกนะครับผมเปิ้นบอกว่าจะมีการพิจารณาสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย8กลุ่มเนาะครอบคลุมหลายอำเภอด้วยกันนะบ่ว่าจะเป็นกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะตีตุงหัวจ้างแน่พี่น้องตุงหัวจ้างใจดีลำเดี๋ยวนี้นะมีวิสาหกิจชุมชนลำไยแปลงใหญ่นะครับผมตีหนองโยงนะครับผมหนองวิงหนองหล่องเนาะแล้วก็มีกลุ่มของดีถิ่นบ้านทีน้ำต้องบอกว่าที่ไหนบ้านทีแน่นอนนะมีกลุ่มพัดนะครับวัดดอยนะครับผมที่บันโฮงแล้วก็มีทั้งหลายกลุ่มนะน้ำพริกเน่าเนี่ยพริกลาบก็มีเนอร์นาติปัสางแน่บันโนอันก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับผมนั่นแล้วนะครับไตมาแรกมันจะมีการสนับสนุนกลุ่มป่าไม้เหล่านี้นะครับในการที่จะมาส่งเสริมสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปูนของเฮาใน3เดือนต่อมาไตมาที่2นะครับผมสิ่งที่จังหวัดเฮาจะเยอะก็คือการเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มที่มีศักยภาพด้านการผลิตแล้วก็แปรรูปเกษตรปลอดภัยนะเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินในเรื่องของอาหารปลอดภัยเกษตรปลอดภัยนะครับผมในการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เราปลูกมันก็ต้องปลอดภัยเนื่องจากว่าอย่างเราปลูกแล้วเราคืนเอามากินนะฮะก่อนเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บสุขภาพของเราก็จะได้รับสารต่างๆตัวถ้าเราเริ่มตั้งแต่การผลิตแบบปลอดภัยเวลาเราบริโภคเข้าไปมันก็จะปลอดภัยตัวนะครับผมดังนั้นแล้วก็เปิ้นจะส่งเสริมในเทอมที่2หรือว่าไตรมาสที่2นั่นเองนะครับผมในไตรมาสที่3เปิ้นบอกว่าจะมีการพิจารณานะครับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยแปลงใหญ่นะตีหนองโยงเนาะมีกลุ่มเกษตรไร้วิชาไร้วิชาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำแม่ขนาดนะครับผมติเมธานะครับผมแล้วก็มีกลุ่มแปรรูปมณีวันทองม้วนสดติลลี่นะพี่น้องเจ้าลี่เนอะจะได้ระดับยินแล้วนะในไตรมาสที่3เปิ้นจะเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับผมส่วนไตรมาสที่4นะครับผม3เดือนปลายเลยนะครับของปีตอนเนี้ยเฮาก็อยู่ไตรมาสที่4อยู่นะครับผมกลุ่มเป้าหมายนะครับผมแฮมหลายกลุ่มด้วยกันบอกว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับผมอันนี้เปิ้นก็จะมาพัฒนาต่อมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินลีนะและกลุ่มวิสาหกิจอบลำไยแห้งนะครับบ้านไม้ตะเคียนนะครับผมแล้วก็มีทั้งหลายกลุ่มด้วยกันส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ตั้งลีเนาะอันนี้ก็จะเป็นของไตมาติสีที่เปิ้นจะเข้าไปสนับสนุนเนาะครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางเนาะในการที่จังหวัดลำปูนจะคับเคินเปิ้นบอกว่าการขับเคลื่อนตัวเนี่ยมันใจแข่การตีภาครัฐเอาเงินหรือเม็ดเงินเอาความหูหรือแม้แต่การจอยเหลือเนี่ยเข้าไปถึงปีน้องประชาชนแต่มันเป็นการตีและหลายคุ้นและหลายฝ่ายเนี่ยเข้าไปจอยเหลือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองนะแน่นอนเลยนโยบายต่างๆเนาะแล้วก็มีในเรื่องของเอกชนตีสำคัญเลยนะที่ขาดใดก็คือชุมชนหรือว่าปีน้องตีอยู่อันตังในชุมชน

0: FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: 3บทเพลงนะครับผมกูเปิดตันเฮาก็เลยเปิดยาวไปเลยนะครับผม3เพลงจากการนะครับที่คอก็เข้ามาขอบคุณทุกเสียงทุกสายเนอติเอิร์นเพลงก็เข้ามานะครับผมสำหรับช่วงนี้เวลาเร็วขนาดเลยแฮม4นาที แฮม3นาทีปลายได้เนอเฮาจะลารายการกันแล้วนะฮะเฮาข้างเพลงนึงเนออกอุ่นนะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยวถ้าเปิดตันนะจะได้สักน้อยนึงนะครับผมแต่อื่นได้แล้วเดี๋ยวเฮาจะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับเกี่ยวกับครม.เนาะเปิ้นมีแฮมอันนึงที่เฮาต้องดีใจนะไทยช่วยไทยพลัสนะครับผม60 40เนี่ยแหละสำหรับกลุ่มตีเกยได้เนาะก็จะมีการเพิ่มนะครับวงเงินเข้าไปนะครับสำหรับโครงการตีเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมเนาะก็จะเพิ่มวงเงินเหือแก่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะปี69ตีผ่านคุณสมบัตินะก่อนวันที่1ตุลา69แฮม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผมเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้าเนาะแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสแน่เฮามีคนนึงนะติได้ละคือน้องอันเองนะ60 40นะเพิ่มเติมเนาะเริ่มตั้งแต่นะครับวันที่1ตุลาถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนอะอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็ผู้ที่บ่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี69ทางกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับผมนั้นแล้วสำหรับการใช้สิทธิ์นอภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% บ่เกิน200บาทต่อคุณต่อวันแล้วก็บ่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ

แล้วก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเนอะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามที่รับฟังกันอยู่นะครับผมมองละปูนนะมาฟังกันได้บ่ายโมงตรงวันนี้3ทุ่มกับปะกันได้นะครับผมกับรายการอื่นๆเนอะวันนี้ขอบคุณชนะจัดหลายลากับเพลงนี้ละกันเนอะอกอุ่นนะครับผมของสังทองสีใสครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้าน

0: พลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสถาพมารายงาน
1: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
3: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดีอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงมติครม.ค่ะประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะโดยก่อนที่จะเข้ามติครม.ค่ะมีข้อชี้แจงนะคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับโดยเป็นข้อสังเกตของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นนะคะโดยเราขอชี้แจงแบบนี้ค่ะก่อนหน้านายกรัฐมนตรีจะลงนามมีการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเพื่อนำข้อมูลทั้งด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบต่อประชาชนมาประกอบการพิจารณานะคะไม่ใช่การปัดตกแบบไม่มีเหตุผลค่ะยกตัวอย่างร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทาค่านะคะรัฐบาลเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แต่หลายหน่วยงานกังวลว่าการตั้งสำนักงานคณะกรรมการและสาขาขึ้นใหม่อาจซับซ้อนจากหน่วยงานเดิมรวมถึงการเพิ่มภาระงบประมาณจึงเห็นควรว่าควรนำข้อสังเกตเหล่านี้ไปปรับปรุงก่อนค่ะส่วนกรณีสนุกเกอร์และบิลเลียร์ต้องแยกระหว่างเรื่องกีฬาและการพนันค่ะรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนากีฬาแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อส่งเสริมกีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะดังนั้นการไม่ให้คำรับรองในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนและไม่สร้างผลกระทบตามมาในภายหลังค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติครม.ค่ะโดยมติครม.ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ท่านรองเอกนิติเพิ่งได้แถลงไปค่ะโดยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเกณฑ์หนี้สินค่ะที่มีการแก้ปัญหาข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนถูกนับหนี้เกินจริงตัวอย่างเช่นหนี้ธ.ก.ส.ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตรแต่ถูกบันทึกอยู่ในสินเชื่อประเภทอื่นจะให้แยกเฉพาะยอดหนี้ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรออกมาคำนวณค่ะในส่วนของสินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามซึ่งผู้แทนมัสยิดจะเป็นผู้ลงนามแทนแต่ไม่ได้กู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็จะไม่นำเป็นภาระหนี้เพื่อตัดสิทธิ์ของบุคคลนั้นรวมถึงวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของกสย.หากยังไม่ได้เกิดภาระหนี้คงค้างจริงก็จะไม่นำมานับซ้ำเป็นหนี้ของผู้ลงทะเบียนอีกเพราะอาจซ้ำกับสินยอดสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะโดยส่วนคำถามที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าจากการที่สถานะการกู้สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั้นไม่ผ่านแต่เข้าเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติหรือไม่นะคะตรงนี้ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วเท่านั้นจะถูกนำมาตรวจสอบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับแล้วค่ะและจะประกาศผลรอบทบทวนในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะยืนยันตัวตน EKYC เรียบร้อยแล้วและรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะอีกประเด็นถัดไปนะคะจะเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะโดยในวันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอครม.ขออนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนโดยจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศนะคะรวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก3หลักภัยหลักค่ะคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570โดยวงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทขณะเดียวกันจะมีการตรวจสอบไม่ให้การจ่ายเงินจากประกันซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐนะคะรวมถึงดูแลเรื่องฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นโดยเฉพาะผู้เช่าอาศัยผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป้าหมายคือเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนต้องมีหลักประกันและได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นไม่ต้องรอการออกมาตรการเยียวยาเป็นรายเหตุเพียงอย่างเดียวต่อไปค่ะต่อไปเป็นมติแต่งตั้งนะคะโดยในวันนี้ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นหลายกระทรวงด้วยกันค่ะโดยกระทรวงการคลังค่ะนางธราพรสิงหพันธ์มหิดทาฟองกุลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายคณาวุฒิ สิติธีรพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสภัทรพรธรรมาพรคิลาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายธีรลักษณ์แสงสนิทดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์นางสาวจิตรานีสนันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภากรนายธิบดีวัฒนากุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนายพลจักรนิ่มวัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวย

0: การสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงยุติธรรม6รายด้วยกันค่ะได้แก่นางทารินีแสงสว่างดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวดันทรัตน์เทพดลชัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพลตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายโกมลพรหมเพ็งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพันตำรวจโทพงธรธัญสิริดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนายเจษดาชีวะวิชาวานกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศาสนาและขออภัยค่ะการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะมีทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะได้แก่นางสาวสัตบุตรบุญเรืองดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนายพจน์หานพลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องสอบปิดช่องโกงสอบเข้างานภาครัฐรัฐบาลเห็นชอบมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบทำงานภาครัฐพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือสำนักงานกพ.เพื่อจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐเป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะผู้กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อคดีถึงที่สุดจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้าทำงานนอกจากนี้จะเปิดช่องให้ทางประชาชนแจ้งเบาะแสในการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างจริงจังรวมถึงพิจารณาโทษไล่ออกจากข้าราชการตามหลักเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องแข่งขันด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตไม่ใช่เงินหรือว่าเส้นสายหรือการทุจริตมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโกงตั้งแต่ต้นทางรักษาความเป็นธรรมให้ผู้สอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดสิ่งของหรือของเสียอื่นเป็นขยะพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือขยายความหมายของขยะให้ครอบคลุมของเสียจากเรือเช่นสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารอันตรายรวมถึงสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำสถานพยาบาลและบริเวณกักสัตว์บนเรือมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการทิ้งสารอันตรายและสิ่งปฏิกูลสู่ทะเลและยกระดับมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางทะเลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเจ้าของเรือผู้ครอบครองเรือนายเรือรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแท่นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการทิ้งขยะตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทิ้งขยะประเภทดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมและบังคับใช้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดขอบเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาต่อไปร่างกระทรวงที่จัดทำขึ้นเพื่อทำตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568เพื่อกำหนดแนวเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยเนื่องจากระบบรถไฟมีทั้งระบบบนพื้นเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันสาระสำคัญคือกำหนดเขตระบบขนส่งทางรางโดยทั่วไปให้ขยายจากขอบเขตสุดของโครงการออกไปอย่างน้อยด้านละ3เมตรทั้งระบบระดับพื้นดินเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินโดยกรณีที่ไม่สามารถกำหนดตามระยะดังกล่าวได้ให้พิจารณาตามสภาพพื้นที่หลักวิศวกรรมและมาตร

0: ฐานความปลอดภัยส่วนเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางสำหรับระบบพื้นดินและเหนือพื้นดินให้ขยายต่อจากเขตระบบขนส่งทางรางออกไปอย่างน้อยด้านละ10เมตรขณะที่ระบบใต้ดินจะพิจารณาระยะตามระดับความลึกของอุโมงค์และลักษณะพื้นที่รวมถึงกรณีที่อยู่ใต้น้ำนอกจากนี้เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำรายงานและแผนผังแนวเขตทั้งเขตระบบขนส่งทางรางและเขตความปลอดภัยเสนอต่อกรมการขนส่งทางรางเพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างชัดเจนมาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางและการซ่อมบำรุงระบบและความปลอดภัยของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะเพื่อปรับกฎหมายนะคะให้ทันสมัยขึ้นและทำให้การคุ้มครองสิทธิของคนพิการครอบคลุมการใช้ชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนชัดๆในร่างนี้นะคะมีหลายประเด็นอยู่ด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะการขยายความหมายของคำว่าคนพิการให้ครอบคลุมถึงบุคคลออทิสติกและเป็นครั้งแรกนะคะที่กำหนดว่าการเลือกปฏิบัติพอเหตุแห่งความพิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าครอบคลุมทั้งเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยตรงโดยอ้อมรวมถึงกรณีที่ไม่จัดให้มีความช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะไม่หยุดอยู่แค่การเขียนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติค่ะแต่เพิ่มกลไกขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือคณะกรรมการวลก.ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องที่สำคัญสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายค่ะนอกจากคณะกรรมการวลก.แล้วนะคะร่างกฎหมายกำหนดคณะกรรมการ5คณะเพื่อให้ระบบทำงานเป็นขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนติดตามประเมินผลกองทุนและกำกับเรื่องการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทั้งอาคารสถานที่ระบบขนส่งและการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะขณะเดียวกันนะคะสิทธิ์ในชีวิตประจำวันก็จะถูกยกระดับขึ้นด้วยทั้งการเข้าถึงอาคารสถานที่ระบบขนส่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษามือคำบรรยายแทนเสียงบรรยายหรือบริการล่ามภาษามือผ่านระบบโทรคมนาคมค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่การแก้ถ้อยคำในกฎหมายค่ะแต่เป็นการปรับกลไกการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ชัดขึ้นตั้งแต่การป้องกันการเลือกปฏิบัติการรับเรื่องวินิจฉัยคุ้มครองเยียวยาไปจนถึงทำให้สภาพแวดล้อมและบริการต่างๆเข้าถึงได้จริงค่ะพูดง่ายๆก็คือกฎหมายฉบับนี้นะคะมุ่งให้สิทธิคนพิการไม่ได้อยู่แค่ในตัวบทกฎหมายค่ะแต่ต้องให้ได้เข้าถึงจริงใช้ได้จริงและได้รับการคุ้มครองในชีวิตจริงค่ะประเด็นถัดไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานค่ะครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือ GEF ค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีโอกาสเข้าถึงบ้านที่อยู่สบายและประหยัดพลังงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยจะเน้น3เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกพัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ2พัฒนากลไกสินเชื่อและการเงินเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบ้านลักษณะนี้ได้ง่ายค่ะและ3เพิ่มความรู้เรื่องการออกแบบและที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงานค่ะโครงการนะคะมีระยะเวลา5ปีโดยการเคหะแห่งชาติจะทำงานร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะพูดง่ายๆนะคะคือเราต้องการให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือมีไว้เฉพาะบ้านราคาแพงค่ะแต่จะเป็นทางเลือกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่มีภาระงบประมาณเพิ่มเติมที่รัฐบาลต้องจัดสรรแต่อย่างใดค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: มีคำถามไหมคะถ้าไม่มีขอบคุณนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการ

0: ยกย้ายตามความเหมาะสม
1: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกศิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และให้พลตำรวจตรียุทธนาแพรดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกศิยะรักษกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งยืนยันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนโปรยและกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอสอบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ริมอำเภอไดสะเก็ดอำเภอแม่จันอำเภอ
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE OfficialOIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับจากทางสถานีสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz นะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีเรื่องราวนะมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแต่ก็จะเน้นไปตั้งเพลงเนาะเพราะว่าเป็นรายการเพลงนะฟังจืดรายการกับ Happy Time 95เวลาเพลงก็จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเยอะๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังเชียร์วอลเลย์บอลหญิงกันอยู่นะครับมันนี่ก็เป็นการชิงอันดับ3ดอกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีนะขณะนี้ก็ดำเนินการแข่งขันอยู่ในเซตที่3นะครับซึ่ง2เซตก่อนหน้านี้ถ้าใครถามว่าใครชนะนะก็ต้องบอกว่าทีมหญิงของประเทศไทยแน่นอนนะครับซึ่งชนะไป2เซตก่อนหน้านี้เนาะ25ต่อ20แล้วก็25ต่อ19ขณะนี้แข่งขันเซตที่3ครับนะตอนนี้เกาหลีใต้ก็นำไป16ต่อ15คะแนนเนาะ16ต่อ15แต้มนะครับในเซตที่3นี่นะครับใครดูอยู่นะครับใครไม่ได้ดูก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจนะครับเชียร์นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสำหรับการชิงเหรียญทองแดงนะครับคณะนี้นะครับอ่ะกลับมาติรายการของเฮากันพองนะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศเนอร์คุณผู้ฟังครับมีเตือนนอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางปพทรัพยากรน้ำนะครับวันในช่วงวันที่24ถึง27นี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็เนื่องจากลมมรสุมเนาะมันไปพัดผ่านนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับก็ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนั่นแหละมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับทำให้ร่องมรสุมเนี่ยไปพัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ไปสู่ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับทำให้นะครับช่วงนี้ภาคเหนือของเฮานี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากก็จะวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือ24ชั่วโมงข้างหน้าแต่ช่วงวันที่23ถึง27นี้ครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปปัจจัยก็มาจากดิจิโอมาไปตะกี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนาะบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมตีพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนเวลา 15:00 นที่ผ่านมานะครับตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่จังหวัดลำปางเจอที่อำเภอเมืองปานเชียงใหม่ในอำเภอแม่แจ่มดอยเต่าอมก๋อยนะแม่ฮ่องสอนในอำเภอแม่สะเรียงอำเภอศบเมยเมืองแป่ในอำเภอลองวังชินนะครับจังหวัดละปูนเจอที่อำเภอลีนะครับก็นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็อากาศเปลี่ยนจะนี่เน้นย้ำอยู่ทุกช่วงนะครับที่เราจะเจอกันนี่นะว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนอนรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะไปฟังเพลงอัปเดตนะครับคะแนนนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ตอนนี้ก็พลิกนำเกาหลีใต้นะเซตที่3นี่นะ18ต่อ17นะครับนะฟังเพลงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตสกอร์กันต่อครับ

2เพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับเข้ามาปะอากาศในช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงหลังจากฟังเพลงไปนะเพลงที่เพิ่งจบไปนี่ห้วงอากาศนะครับเพียงก่อนหน้านั้นคิดถึงเรื้อรังนะครับ2เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก็เปิดให้ได้รับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาปะอากาศช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังข่าวสารบ้านเฮานะครับอัปเดตสกอร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับเอเชียนเกมนะครับขณะนี้เซตตี3ต่อนี้ทีมชาติไทยนะก็นำ2ต่อ0เซตตี3นี่นำเกาหลีอยู่24ต่อ23นะครับแต่ตอนนี้เกาหลีเป็นฝ่ายเสิร์ฟเนาะผู้ฟังครับก็แฮมคะแนนเดียวนะเป็นกำลังอกกำลังใจคือนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยในแมตช์นี้กันตัวเนอร์ของผู้ฟังแต่ว่านี่ก็บอกเป็นยากเนาะรอบรองชนะเลิศนะครับการนะจีนนะครับแต่ว่านี่นั่งดูก็ตื่นเต้นเนาะหายใจบ่ทั่วท้องนะครับก็สุดท้ายก็การไปเนาะแต่บอกเป็นยังครับเนาะในเรื่องของสควอดทีมในเรื่องของการพักตัวผู้เล่นของเฮานะครับตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียมานะครับเฮาใจผู้เล่นนะสลับเปลี่ยนครับดาวรุ่งบักกี้คนในการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็เฮาแข่งทุกวันนะครับตามโปรแกรมเนาะแข่งทุกวันนะครับคณะตีจีนแล้วก็แข่งทุกวันเหมือนกันแต่ว่าสควอดทีมของเขากว้างนะอย่างตะวันนี่เห็นผู้เล่นหน้าใหม่สลับหมุนเวียนมาแข่งกับทีมชาติไทยนะครับความสดนะการฟื้นฟูในเรื่องของสภาพร่างกายของเขาดีกว่าตะวันนี่นะครับเต่าตีสังเกตนะครับและคณะนี้ทีมชาติไทยก็ชนะเกาหลีใต้ไปแล้วเนาะในเซตที่3เนาะ25ต่อ23ทําให้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ไปนะครับโดยการชนะเกาหลีไป3ต่อ0เซตนะครับกลับมาตีข่าวสารบ้านเฮากันแล้วก่อนตีมาข่าวสารบ้านเฮามาข่าวนี้ก่อนดีกว่านะครับหลายท่านติดตามในเรื่องของมติการประชุมครม.ช่วงบ่ายที่ผ่านมาอาจจะทราบละแต่จะมาสรุปคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆแฮมกำหนึ่งในเรื่องของนติครม.ติเปิลไฟเขียวโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะที่ตอนแรกเปิดจะหมดสิ้นเดือนนี้แต่ว่าคณะนี้นะครับครม.ก็เห็นชอบนะครับขยายนะครับตั้งแต่1ตุลานะครับเป็นต้นไปใจถึง30พฤศจิกายน2569แต่วงเงินนี่จะปรับลงมานะครับก็จะมีการอนุมัติ1,000 บาทนะ 1,000 บาทนี่หึดใจภายใน30พฤศจิกายน2569นะครับท่านใดตีจะใจต่อก็ไปกดยืนยันสิทธิ์นะผ่านแอปเป่าตังนะครับวันที่1ถึง15ตุลาคมตีจะถึงนี่ส่วนสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับเดือนตุลาก็จะได้ 1,000 บาทเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตในเรื่องของมติครม.ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็มติข่าวบ้านเฮากันสักน้อยหนึ่งนะครับช่วง 13:30 นที่ผ่านมานี่เองนะครับตีสารกลางจังหวัดลำปูนก็มีการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปูนครั้งตีเก้าประจำเดือนเก้านี่ปีประจำงบปี69นะครับซึ่งก็มีนายวชิระชัยหังป้องกันจังหวัดลำปูนนะเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีการนะติดตามสถานการณ์ยาเสพติดทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดลำปูนแล้วก็สถานการณ์ยาเสพติดในภาคเหนือตอนบนในส่วนของจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้ที่ประชุมเนาะก็ได้มีการติดตามผลการตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ใจแรงงานในสถานประกอบกิจการในเดือนกันยายนนี่นะครับมีการตรวจสถานประกอบกิจการ6แห่งรวม6ครั้งนะครับก็มีลูกจ้างเนี่ยเข้ามารับการตรวจ425คนพบผู้เสพนะครับ1รายนะครับแล้วก็ส่งเข้ารับการบำบัดละ1รายนี่นะส่วนผลสะสมปีงบ69นี่นะครับตั้งแต่ปี68 1ตุลาคมปี68ถึง20สิงหาคม69นี่ละนะครับจังหวัดลำปูนก็ตรวจนะสถานประกอบการนะครับ17แห่งรวม29ครั้งนะครับลูกจ้างผ่านการตรวจ 3,858 คนพบผู้เสพนะครับ34รายนะครับก็ทำการส่งเข้าบำบัดรักษา34รายนอกจากนี้ครับยังมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนนะณวันที่15กันยายนนี้นะครับพบว่ามีคดีทั้งหมด 1,997 คดีเป็นคดียาเสพติด 1,000
616คดีนะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับข้อมูลดังกล่าวก็ถูกนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ทั้งนี้ครับการประชุมก็เน้นย้ำในเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือการร่วมมือสามัคคีกันนัดของทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจนะสาธารณสุขหน่วยงานด้านการกระบวนการยุติธรรมนะสถานประกอบกิจการและก็ภาคประชาชนต้องช่วยกันต้องบูรณาการความร่วมมือด้วยกันนะครับคือความสำคัญครับการเฝ้าระวังนะครับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการคัดกรองผู้มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติดและการนำผู้เสพนะหรือว่าผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตลอดจนการติดตามและช่วยเหลือคือสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็อัปเดตข่าวสารในเรื่องของมติครม.ที่น่าสนใจแล้วก็ข่าวสารบ้านเฮาที่พึ่งประชุมไปล่าสุดจบไปบ่เมื่อเนี่ยนะครับนำมาอุ้มมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อสักหน่อยหนึ่งครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฟังเพลงพอๆจากทางรายการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้นะครับจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วเนอร์ตีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมาช่วยการทำความดีเพื่อเมืองลำพูนตีน่าอยู่นะครับมาเก็บขยะทำความสะอาดทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และก็ดูแลพื้นที่สีเขียวนะครับมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนะครับรวมแรงรวมใจจิตอาสานะครับแล้วก็มาร่วมเป็นกิจกรรมดีๆนะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆไปตัวกันวันพรุ่งนี้ครับ23กันยายน2569 9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะไปเป็นประธานสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เนอร์คุณผู้ฟังครับไปช่วยกันนะครับมาสร้างบ้านแปลงเมืองบ้านเฮาฮือนาอยู่เนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็แฮมหนึ่งเรื่องราวหนึ่งกิจกรรมดีๆติอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับนั่นก็คือนะสำหรับงานกาชาติใกล้จะถึงนี่นะครับจังหวัดลำพูนนะครับก็เชิญผู้ประกอบการผู้มีจิตศรัทธานะครับมาบริจาคเนาะสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรมงานกาชาดนะครับปี2569เนาะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานกาชาดผ่านกิจกรรมของกาชาดจังหวัดลำพูนนอกคุณผู้ฟังครับนะดิจิโอมก็เสาะรายละเอียดเนี่ยเอหายไปไหนฮะนี่นอฟังกันแฮมสักคราวหนึ่งก่อนที่จะไปฟังเพลงจากทางรายการนอกคุณผู้ฟังครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะสำหรับกิจกรรมนะสลากย่อมจังหวัดลำพูนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะไปร่วมกิจกรรมกันได้กิจกรรมก็มีขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึง25กันยายน2569นะครับซึ่งกิจกรรมของแต่ละวันนี่นะวันที่22ถึง25นะวันนี้ถึง25กันยายนนี่นะเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปก็จะมีการแสดงชุดย้อมสลากด้วยแสงสีนะครับประกอบเพลงออเคสตราซิมโฟนีนะครับพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุริพูนชัยวันที่25กันยายนนะครับ19นาฬิกานี่จะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะไปชมขบวนแห่โชว์ต้นสลากย่อมนะครับประสานกับการแสดงทางวัฒนธรรมและการย่อมแสงด้วยสีนะครับอย่างตระการตาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอบจ.ลำพูนนะครับส่วนวันที่26กันยายนในช่วงเจ้า 9:30 นาทีไปชมความตระการตากับขบวนแห่ต้นสลากย่อมจากหน่วยงานราชการต่างๆบริษัทห้างร้านโรงเรียนและก็องค์กรต่างๆนะครับรวมถึงของชาวบ้านตัวนะครับซึ่งความสูงก็ลดลันกันตั้งแต่สูง3เมตร5เมตร8เมตรก็รวมกว่า20ต้นด้วยกันนะครับพร้อมกับขบวนผีโกนจำนวนมากนะครับซึ่งหายไปบ่ต่ำกว่า45ปีละตอนนี้ก็ฟื้นคืนมาละนะครับกลับมาโดยทีมหอมเมืองจากจังหวัดลำปางรวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะคุณผู้ฟังพลาดบ่ได้นะไปชมกันได้นะครับก็วันที่26กันยายนนะ 9:30 นาทีเป็นต้นไปอันนี้ก็จะเป็นขบวนแห่ต้นสลากย่อมจากบริษัทห้างร้านโรงเรียนองค์กรต่างๆส่วนวันที่25ย้ำคำนี่ 19:00 นเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพลาดบ่ได้เช่นกันไปเอากันได้นะครับคุณผู้ฟังครับงานก็จะมีถึงวันที่25เนาะแล้วก็26นี่จะเป็นขบวนแห่นะครับก็จะมีเพื่อได้ติดตามกันช่วงนี้นอกของผู้ฟังครับอ่ะพักฟังเพลงกับสกรรมหนึ่งครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับก็ยามแลงจะนี่หลายท่านก็ไปรับลูกรับหลานนาตีเลิกเฮียนก้าเลิกเฮียนพิเศษก้าหลายท่านก็เดินทางกลับบ้านกับจองหลายท่านก็ไปกาดซีกับเขากับป่านะครับเวลาแลงจะนี่นะครับซุ่มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถขับราตัวนะครับทุกเส้นทางเลยบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับเฮามาช่วยกันเนาะสร้างสังคมให้ความปลอดภัยบนท้องถนนกันดีกว่าขับรถก็บ่ได้ประมาทนะครับบ่ได้เผลอเนาะวินาทีเดียวก็ห้ามเผลอนะครับห้ามไปเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นะครับบางพ่องก็ลกหนวดขณะขับรถนะห้ามนะอันตรายนะครับบ่ได้อย่าใครอู้จื่นเนี่ยอันตรายนะครับเอาแหนบมาลกหนวดตอนขณะขับขี่นี่นะบ่ดีไปแย่เน้อคุณผู้ฟังครับอันตรายบ่ดีประมาทพลาดมากำเดียวนะเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เพราะฉะนั้นนะครับมีสติทุกเส้นทางเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าบอกขับรถเร็วเกินที่กฎหมายเปิ้นกำหนดเคารพกฎจราจรนะครับบ่ดีฟังบ่ดีหีบนะครับบดีเอาความเร็วเป็นตัวตั้งเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งด้วยความห่วงใยนะและก็ปรารถนาดีจากสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้รายการของเราลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
7: ้นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันพิบัติภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

0: ธรรม
1: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือหนาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีครับวันนี้ปะกับทีมงานของสวทฝางณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ FM 89.25 MHz รวมไปถึงที่เพจรายการสวทฝางเพจสวทฝางคลื่นความหูกู้ความสุขกันด้วยนะครับเนาะแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านเพจต่างๆของทุกสถานีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทฝางวันนี้ปะกันวันอังคารครับท่านผู้ฟังวันนี้วันอังคารที่22นาเสา2กันยายน2569นะครับผู้จากกันวันนี้ก็แน่นอนว่ามีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนักขนาดเลยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับเนาะวันนี้อากาศเนาะค่อนข้างร้อนเนาะดังนั้นก็ย้ำเตือนท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันตัวเองกันแล้วกันครับเอาละช่วงนี้เบรกกันก่อนสักคำหนึ่งเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1กันครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการกันอยู่มาเริ่มต้นข่าวสารกันที่เมืองเชียงใหม่ท่านผู้ฟังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนมีการเดินหน้านะครับปั้นนักสร้างสรรค์กิจกรรมและก็งานเทศกาลเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองเทศกาลโลกนะครับเรื่องนี้ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านบุญลือธรรมธนานุรักษ์นะท่านบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและก็งานเทศกาลยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกโครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้แนวความคิด12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณ2569จะมีหลักสูตรนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่1นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคือมีความรู้มีทักษะในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมนะครับเทศกาลและก็สร้างประสบการณ์การบริหารจัดงานการประชาสัมพันธ์การตลาดตลอดจนถึงการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับกิจกรรมและก็เทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่คือมีมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งการอบรมเพิ่นจะแบ่งออกเป็น3รุ่นด้วยกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรุ่นละ50คนเนาะรุ่นที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของแต่ละอำเภอรุ่นที่2เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนรุ่นที่3ก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนละครับเป็นหน่วยเก็บตกเนาะได้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกครับว่าหลักสูตรดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลเพื่อสามารถนำองค์ความรู้เนี่ยไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และก็จุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างกิจกรรมที่มีความน่าสนใจและก็แตกต่างจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดจนสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการอบรมมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบกิจกรรมและงานเทศกาลที่มีความโดดเด่นสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำกับผู้มาเยือนได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็รอติดตามนะครับกิจกรรมเนาะท่านผู้ฟังว่าลงมาแล้วจะเป็นจะใดกันต่อนะครับกิจกรรมฮีต12คลอง14นะถ้าเป็นคนอีสานแต่ถ้าเป็นคนเมืองเฮาก็เอาประเพณี12เดือนนั่นแหละนะครับเนาะจากเชียงใหม่ครับมาต่อกันที่เมืองฝางท่านผู้ฟังเมื่อตะวานะครับเชียงใหม่ในโซนเหนือของเฮานี่ก็จะมีการจัดกิจกรรมบันทึกความร่วมมือ MOC นะครับเสริมศักยภาพงานปพบริการแพทย์ฉุกเฉิน3อำเภอโซนเหนือของเมืองเชียงใหม่นะครับแต่วันนี้ทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายศิวกรบัวป้องเนาะเดินทางมาที่ ห้องประชุมโรงแรมเทนจรินวิวตำบลสันทรายอำเภอฝางของเฮานะครับท่านมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำฝางประกอบไปด้วยอำเภอฝางแม่อายชัยปราการนะครับในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์บุคลากรนะครับตลอดจนถึงการลดความล่าช้าในการเผชิญเหตุทั้งที่ผ่านมานะครับในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ของลุ่มน้ำฝางของเราเนี่ยนะครับมักประสบปัญหาในข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะบุคลากรที่มีทักษะนะครับความห่างไกลของส่วนกลางส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเผชิญเหตุสาธารณภัยนะครับก็จึงมีการจัดMOU ในครั้งนี้เกิดขึ้นนะเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับทุกอปท.ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขให้มันถูกต้องตามแนวทางที่เป็นระเบียบนะครับตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ฟังอันนี้ก็หวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเราจะได้รับประโยชน์ที่ชัดเจนนักยิ่งขึ้นตัวนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในการได้รับความช่วยเหลือหากว่าเกิดภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับจากเมืองฝางเฮาไปต่อกันที่เมืองละปูนท่านผู้ฟังที่ละปูนเพิ่งก็มีการจัดกิจกรรมคิกออฟเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะโดยการระดมเอาพี่น้องประชาชนแล้วก็จิตอาสามาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันนะครับพากันไปที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์อำเภอเมืองจังหวัดละปูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนนางณัฐพรชูวงศ์นะครับพี่น้องประชาชนจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดกิจกรรมคิกออฟเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนจิตอาสานะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานจำนวนทั้งหมด7แบบด้วยกันเนาะ7แบบก็จะมีดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุทธาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพดอกชบาหนูนะครับสำหรับใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยจังหวัดละปูนก็ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาร่วมกันนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตลอดจนถึงการจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งมีกำหนดกรอบการรายงานผลนะครับการดำเนินงานให้การเตรียมความพร้อมเนี่ยในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศด้วยครับท่านผู้ฟังจากจังหวัดละปูนครับเอามาต่อกันที่จังหวัดลำปางกันพ่องนะครับเนาะที่ลำปางนี้เพิ่นก็มีการเดินหน้าปราบปรามเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์พร้อมด้วยทางด้านของพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวตระกูลพิสุทธิ์นะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรลำปางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจภูธรนะครับมีการบูรณาการนะกำลังเข้าปฏิบัติการจับกุมบริเวณถนนสายวังเหนือพะเยาหลักกิโลเมตรที่37ถึง38ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางท่านผู้ฟังซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายอายุประมาณ34ปีนะครับตรวจยึดของกลางยาบ้า15กล่องรวมแล้วประมาณ3ล้าน2แสนเม็ดรถกระบะ1คันนะครับนอยี่ห้อMitsubishi สีขาวจำนวน1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องภายหลังการจับกุมครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังเหนือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการจับกุมในครั้งนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นผลพวงมาจากการบูรณาการของกำลังจากหลายฝ่ายนะครับบอกว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะแล้วก็มีหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดตัวนะครับที่ช่วยกันสกัดกั้นยาเสพติดบ่ฮื้อทะลักเข้าไปสู่ตอนในของประเทศไทยของเฮานะนี่ก็เป็นผลงานนะท่านผู้ฟังมาเจ๊น้อยๆเนาะ3ล้านกว่าเม็ดนะครับจากลำปางไปต่อกันที่แม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนนะในตัวเมืองเนี่ย รวมใจประสบนิกรร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อที่จะแสดงออกถึงความอาลัยแล้วก็จัดดอกไม้จันทร์เพื่อถวายแด่ความจงรักภักดีแด่พระราชชนนีพันปีหลวงกันนะครับที่ศาลาชุมชนคนพอเพียงบริเวณหน้าศาลาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่นมีการจัดกิจกรรมร่วมใจประสงค์นิกรชาวแม่ฮ่องสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับซึ่งในโอกาสนี้ประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมไว้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับของแม่ฮ่องสอนเนี่ยเปิ้นใจวัสดุธรรมชาติท่านผู้ฟังซึ่งมีที่อยู่ตามแนวแถวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าจะใช้เปลือกข้าวโพดนะครับเนาะผักตบชวานะใบตองแห้งใบยางพารากระดาษสานะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำดอกไม้จันทร์ของตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1จ่อนะครับที่จะไปใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเนาะทางนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาพี่น้องประชาชนครับร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ที่ศาลาชุมชนคนพอเพียงบริเวณหน้าศาลาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกวันอังคารตั้งแต่ 8:00 น.ถึงเที่ยงนะครับเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากแม่ฮ่องสอนครับปิดท้ายในช่วงนี้จากแม่เสรียงท่านผู้ฟังอำเภอแม่เสรียงนะครับเปิ้นประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมประเพณีออกว่าเนาะหวังที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์หนึ่งเดียวของโรคตวยนะครับ ขออภัยนะครับทางด้านของอำเภอแม่เสรียงครับนายวรศักดิ์พันทองท่านอำเภอแม่เสรียงท่านบอกว่าอำเภอแม่เสรียงเนี่ยได้ร่วมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอนนะครับในเทศบาลตำบลแม่เสรียงสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เสรียงตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนครับเตรียมจัดงานประเพณีออกว่าหรือว่าเทศกาลออกพรรษาของแม่เสรียงปี2569ปีนี้จัดระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมณที่ลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมนะครับหรือว่าวัดจองสูงบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงและก่อนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เสรียงนะครับเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับซึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะเปิ้นบอกว่ามี3วันเลยนะท่านผู้ฟังอย่างวันแรกก็คือวันที่25นะครับมีกิจกรรมงานวิ่งกวาแหลกกลมครั้งที่5นะครับที่ลานที่ว่าการอำเภอแม่เสรียงเสร็จแล้วจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดงานประเพณีสืบฮีดสันหอยย้อนรอยออกว่าและวิถีชีวิตชนเผ่าลานวัฒนธรรมนะครับที่วัดจองสูงวันที่26ครับมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะมีการแสดงตะการตาชุดหมื่นด้ามพระคดนะจากเมืองยวมสู่นายช่างเอกแห่งล้านนาและก็การแสดงจากศิลปินจ้านงพนีตวยนะครับแล้วก็วันที่27ก็จะมีขบวนแห่เตียนอันยิ่งใหญ่ตะการตาและก็มีการประกวดที่ดาออกว่าท่านผู้ฟังเชิญชวนตากันไปแอวที่แม่เสรียงนะครับเนาะประเพณีออกวานะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับในอำเภอแม่เสรียงซึ่งคำว่าออกวาเนี่ยเปิ้นหมายถึงการออกพรรษานะครับโดยชาวแม่เสรียงจะห่วมแหงห่วมใจกันประดับโคมไฟยังงดงามเต็มเมืองเลยนะท่านผู้ฟังเนาะใครที่ไปพอไปกอยกันแล้วนะครับเล่าสู่กันฟังได้ผ่านทางเพจสวทฝั่งในช่วงเวลานี้ท่านผู้ฟังขอบคุณนะครับในการติดตามรับฟังรายการกันตัวเนอร์นะครับบอกว่าจะเป็นทางด้านทีมงานของสวทแป้นะครับคุณธินกรมุนทาคุณละไมพันธ์สำริดนะครับเนาะที่แนะนำกันเข้ามานะครับแล้วก็คุณกัญจนานะคุณติ๋วนะที่ฟังรายการกันอยู่ขอบพระคุณทุกท่านนักๆเลยนะครับช่วงนี้เบรกกันก่อนสักกรรมหนึ่งเดี๋ยวติดตามเรื่องราวข่าวสารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่2กันครับ
3: มัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือ ปะกับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวันพดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและปาแอลเมืองเหนือ
4: เวลาดี 4-5 โมงแรงผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าฟังต่างวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน 10S สถานีวิทยุสวทเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแป้น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝางและสวทเพื่อการเฮนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ
3: พร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอู้ข่าวเจ้าเหนือในกลุ่มที่2ของภาคเหนือตอนบนของเฮานะครับเนาะติดตามกันต่อที่จังหวัดเจียงไฮกันพ้องท่านผู้ฟังที่เจียงไฮมีการมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับต่างด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮนายประเสริฐจิตพรีชีพนะครับเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับประชาชนที่ศาลาวัดตุ้งโฮงตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงไฮซึ่งการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนะถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในที่ดินได้รับเอกสารสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายหากมีประชาชนประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินสามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้ทุกแห่งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินและก็ที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรมที่ดินจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องอันจะนำไปสู่ความมั่นคงในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของครอบครัวนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮท่านบอกว่าการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนหลายครอบครัวครับจะได้หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างมั่นคงสามารถนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่านยังเน้นย้ำครับว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและเป็นแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนหวงแหนรักษาที่ดินของตัวเก่าบ่าควรที่จะจำหน่ายหรือว่าโอนไปเป็นของไผ่นะครับควรที่จะเก็บรักษาโฉนดที่ดินให้ปลอดภัยป้องกันการสูญหายหรือการถูกหลอกลวงนะครับเพื่อที่จะทำเมื่อเกิดความเสียหายได้ในโอกาสนี้ท่านก็ได้ขอบคุณเนาะทางด้านหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการช่วยเหลือแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยท่านผู้ฟังจากเจียงไฮครับเราจะไปต่อกันที่พะเยากันพ่องพะเยาเปิ้นมีการจัดประชุมนะขับเคลื่อนความมั่นคงตามนโยบายของภาครัฐนะครับซึ่งทางด้านของด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับนางสาวออนอาภาโลวีละเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครั้งที่2ทับ2569ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพะเยาเป็นการกำชับติดตามบูรณาการการดำเนินงานด้านความมั่นคงของจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอดจนผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทุกระดับกับท่านผู้ฟังทั้งนี้จังหวัดพะเยาก็ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลจำนวน9ด้านด้วยกันนะได้แก่ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยง และบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งท่านผู้ว่าย้ำนะครับว่าพะเยาเนี่ยคือความสำคัญครับการดำเนินงานด้านความมั่นคงในทุกมิติโดยเน้นการบูรณาการหน่อของข้อมูลและการประสานงานปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืนกันด้วยนะครับบัดเจว่าทำวันนี้แล้วก็จบไปแต่ว่ามันต้องมีความยั่งยืนนะให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับจากพะเยาไปต่อกันที่เมืองแพร่กันพ้องท่านผู้ฟังที่จังหวัดแพร่ก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกันนะครับที่ห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น2สารกลางจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หาท่านเป็นประธานการประชุมสำคัญอยู่2ประชุมด้วยกันนะครับประชุมแรกก็เป็นประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ครั้งที่9ทับ2569เป็นการติดตามรับฟังสถานการณ์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับซึ่งมีหน่วยงานกว่า19หน่วยท่านผู้ฟังรายงานผลการปฏิบัติงานและก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นนายเบิ้ลก็มีการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดแพร่ครั้งที่9เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นกลไกสำคัญนะครับในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วนรวมไปถึงเพื่อเร่งรัดนะกำกับดูแลการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เน้นย้ำให้คณะกรรมการนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยเนี่ยนำข้อมูลนะครับ

0: นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วนเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและมาตรการในการกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ของจังหวัดแปดตัวนะครับเนาะวันนี้ปิดท้ายนะครับเรื่องราวข่าวสารท่านผู้ฟังไปแก่นตี้จังหวัดน่านหนอนน่านนี่เปิ้นมีการเปิดบ้านนะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสนะครับที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนาวาที่พันตรีด็อกเตอร์วัชรพลลักษณะระไม้นะครับรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับนางสาวณัฐยา ณัฐยาทวีวงศ์นะครับพร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาหนอจากทั่วประเทศต้อนรับนะครับว่าที่พันตรีด็อกเตอร์วัชรพลท่านบอกนะครับว่าโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสนั้นเป็นโครงการสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อกับเยาวชนผู้ได้โอกาสนะครับพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านความรู้ความสามารถประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนนั้นสามารถดำรงชีวิตนะเปิ้งปลาตกเก่าและก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืนการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นการค้นหาคนที่มีความสามารถเป็นเลิศท่านผู้ฟังและก็ยังเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเนี่ยได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ต่อยอดทักษะการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการศึกษาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศและจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตกันตัวท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับในช่วงของวันนี้นะช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับท่านผู้ฟังครับในห้วงของเดือนตุลาคมนี้นะไทยเฮาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMFนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนนั้นติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันทุกพื้นที่นะครับเนาะแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักลงทุนนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนน่ะที่จะเดินทางมาประชุมกันที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพที่ดีครับท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นนะครับวันนี้ในช่วงท้ายๆของรายการนวันนี้นะครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงปากับทีมงานของสวทมุกดาหารนะครับส่วนรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันพรุ่งนี้กับปะกับทีมงานของสวทลำปางวันนี้ผมไพรดลผิวตองพร้อมกับทีมงานของสวทฝางจากหลานล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนปะกันใหม่วันพุธสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ
1: ติดตามหับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเจียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่สะเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละส

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและในวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในอำเภอดงหลวงการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในอดีตสะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้4มิถุนายนพ.ศ. 2535เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแหวนาโคกุงตำบลกกตูมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น17ธันวาคมพ.ศ. 2536เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงปลูกต้นโพไว้เป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกณวัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูม29พฤศจิกายนพ.ศ. 2542เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่บ้านหนองแคนและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนตำบลหนองแคนเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความเป็นอยู่ลำบากและมีรายได้น้อยรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นบ้านโพไฮและบ้านร่มเกล้าให้มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้18พฤศจิกายนพ.ศ. 2546เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านโคกยาวณโรงเรียนโพนไฮสาขาบ้านโคกยาวตำบลหนองแคนพระราชทานพระราชดำริให้กรมชนประทานช่วยเหลือราษฎรบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สองพร้อมทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแคนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งพระราชกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวอำเภอดงหลวงเท่านั้นแต่ยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประชาชนชาวมุกดาหารตราบนานเท่านาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรบ้านสันแหวนาโคกุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535และปัจจุบันโครงการนี้ยังคงดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีการฝึกอบรม5หัตถกรรมหลักได้แก่การทอผ้าไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผ้าฝ้ายผ้าปักซอยและการปักโขนช่วยยกระดับฝีมือจนสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่สมาชิกกว่า400คนค่ะนอกจากนี้ยังได้รับการสานต่อพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนารูปแบบลวดลายและส่งเสริมการประกวดชิ้นงานเพื่อทันต่อยุคสมัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ดิฉันอภิญญาสกุลโพนอยู่บ้านสันแหวตอนนี้เป็นประธานสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแหวนาโคกุงความเป็นมาของศิลปาชีพบ้านสันแหวนาโคกุงก็คือสืบเนื่องมาจากพระพันปีท่านได้เสด็จภูผาพึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535นี้ท่านก็เห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาเห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาท่านก็เลยรับสั่งว่าเห็นชาวบ้านไม่มีงานทำก็เลยมีรับสั่งว่าทำได้ไหมเป็นครูสอนได้ไหมถ้าแม่จะมาสร้างท่านแทนตัวว่าแม่นะคะท่านพระพันปีแล้วก็ท่านจะมาสร้างศูนย์เพื่อที่จะฝึกอาชีพให้ก็หลังจากที่ท่านเสด็จกลับก็ไม่นานก็มีคำสั่งให้ลงมาทำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพนี้ที่บ้านสันแหวแต่บ้านสันแหวไม่มีที่ก็เลยได้มาทำที่บ้านนาโคกุงก็มีศาลาทรงงานหลังเล็กก็มีอาคารทรงงานอาคาร ฝึกงานหลังจากนั้นมาก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันก็มีการให้ฝึกอาชีพฝึกอาชีพจะมีคัดให้ไปรีดปูมันเลี้ยงไหมให้ทำอาชีพทอผ้าไหมฝึกอาชีพทอผ้าไหมแล้วก็ให้มีผ้าปักมีผ้าฝ้ายตามอาชีพที่เห็นในพื้นที่ทรงแล้วสั่งให้ทำมีแกะสลักจากสารด้วยหลังจากนั้นก็มีการฝึกอบรมมาเรื่อยๆทุกปีจะมีการฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆลงมาฝึกอบรมให้ณขณะนี้มีอยู่5อย่างที่ยังเหลืออาชีพที่ท่านฝึกให้ก็ยังมีผ้าปักมีผ้าฝ้ายมีทอผ้าไหมแล้วก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมาก็มีการปักโขนสมาชิกมีฝีมือขึ้นก็มีรับสั่งให้ปักโขนเพื่อที่จะไปทำชุดโขนในการแสดงงานศิลปะหัตถกรรมหลังจากที่เรามีอาชีพนี้เพิ่มขึ้นมาชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเขาจะมีเงินในส่วนนี้หลังถ้าได้เข้าเฝ้าก็มีเงินพระราชทานมีเงินในส่วนนี้แล้วไปทำอาชีพในที่ทำกินของตัวเองที่มันว่างเปล่าอยู่แล้วมีโครงการสนับสนุนในการปลูกยางปลูกอะไรจากเจ้าหน้าที่มีโครงการมาทำก็เราก็มีเงินในตรงนี้ส่วนแหล่งนี้จะเป็นแหล่งเงินได้เงินชาวบ้านเขาจะได้เงินในตัวนี้มากตอนนั้นทำขายอย่างเช่นว่าผ้าไหมนี้เราทำขายตะกอนมันจะตกอยู่ประมาณเม็ดละ300บาทเดี๋ยวนี้ถ้าส่งวังก็ประมาณ500กว่าบาท600เม็ดนึงแต่ถ้าเราขายข้างนอกเรามีฝีมือขึ้นจากการได้ฝึกอบรมเรามีฝีมือขึ้นเราได้ขายอยู่เม็ดละ1,000บาทก็ทำให้เรามีอาชีพขึ้นมีงานทำที่ดีขึ้นไม่ต้องไปขอเขาแล้วนะเราก็ได้ตรงนี้มาจากนั้นเนาะบางคนเขาก็ทอผ้าไหมไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ก็มาปักผ้าท่านก็รับสั่งให้มีการอบรมในการปักผ้าปักผ้านี้จะเป็นการปักซอยเป็นการปักซอยอันนี้ชิ้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 6,000 ขึ้นไปคำว่าต่ำเนี้ย 6,000 ขึ้นไปแต่คนที่ปักเขาเคยได้ 8,000-9,000 งาน2ชิ้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนั่งทำจริงๆนะที่ฝีมือของคนที่ปักโขนอันนี้หลังจากไม่มีชิ้นงานโขนเข้ามาก็ทำนี้ทำปักซอยนี้ชีวิตของสมาชิกความเป็นอยู่ของสมาชิกณเวลานี้ทำงานบ้านทำงานที่บ้านส่วนมากงานพวกนี้จะเอาเป็นงานเสริมจะเอาเป็นงานเสริมแต่ว่างานเสริมนี้ได้เงินเยอะอยู่นะช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ทำอะไรกรีดยางก็ไม่ได้กรีดช่วงนี้นะกรีดยางก็ไม่ได้กรีดก็มาลงอยู่ที่ปักผ้าก็ตกประมาณคนละชิ้น2ชิ้นก็ได้อยู่เดือนนะ10,000-20,000ประมาณนี้เขาทำกันนะแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นแล้วก็ทำผ้าฝ้ายทำผ้าไหมผ้าไหมก็ยังทำได้ส่งไหมนี่เราจะรับมาจากวังจากสวนจิรดาจากมูลนิธิส่งไหมให้เราก็ทำแล้วก็ส่งที่นั่นแหละมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งจัดรับมาให้เราผ้าปักก็เหมือนกันปีนึงจะส่งอยู่3รอบได้เงินอยู่3รอบปีนึงรอบละประมาณก็อย่างต่ำก็ 6,000-7,000 เนาะประมาณนี้ก็พอได้ใช้เพราะว่าเรายังมีอาชีพของเราอยู่แล้วคือกรีดยางก่อนที่จะเราจะมีที่ทำกินของเรานะก่อนที่เราจะมีอาชีพของเรามาจากอาชีพนี่แหละที่ว่าเรียกว่าอาชีพเสริมแต่ว่ามันน่าจะเป็นอาชีพหลักตอนนั้นทุกคนต่างทำหามรุ่งหามค่ำกลางคืนนี้ประมาณ 1-2 ยังทำอยู่เลยบางคนนะพระคุณของท่านนะพระองค์ท่านนี้เป็นผู้ให้ตั้งแต่มาเริ่มตั้งที่แรกเป็นผู้ให้ทั้งหมดเลยถ้าพูดจริงๆตามภาษาชาวบ้านเนาะแม่ของเราคุณแม่ของเรานี่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้รูปร่างแต่พระองค์ท่านเป็นคนให้มรดกให้มรดกกับเราได้ทุกอย่างจากพระองค์ท่านเลยได้มรดกตรงนั้นคุณแม่ของเราท่านให้ร่างกายให้อะไรมามรดกก็ไม่เยอะแต่ว่าท่านเป็นคนให้มรดกได้ที่ทำกินได้ลูกได้หลานได้เรียนได้มีอาชีพได้มีงานทำไม่ต้องไปวินิจฉัยอะไรต่างๆเลยก็คือท่านจะให้เรามาเรื่อยๆจนท่านไม่เสด็จแล้วก็ยังให้เราต่อถ้า จากไปแล้วท่านก็ยังให้เราตกเหมือนเดิมเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งค่ะเรื่องการสานตัวเนาะทางเราก็ได้ต่อของพระองค์ท่านสิวันวลีเนาะที่ท่านมาให้ท่านจะมาสอนลายใหม่ให้เราท่านจะมาเอาของเราไปขายเหมือนเดิมของพระพันปีท่านก็จะดูแลเราตลอดแล้วก็จะมีงานเสริมมาให้เราพัฒนาเพื่อที่จะให้ทันลูกก็เอาไปอบรมแล้วก็ได้ให้ลายให้อะไรเรามาแล้วก็มีการประกวดให้เรากระตือรือร้นให้เราอยากได้ตรงนั้นมีสินจ้างรางวัลให้เป็นการดีที่สุดสำหรับสมาชิกแล้วค่ะที่เราได้รับตรงนี้งานเราก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆและก็อย่างเช่นที่ข้างนอกที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อันนี้คือเป็นงานของเราสืบต่อจากที่เราเคยฝึกอบรมมาเราก็อยากฝึกอบรมให้นักเรียนให้เยาวชนที่เขาบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนาคู่กรุงนี้ยังรับผู้ที่จะฝึกงานหรือมาดูงานพร้อมเสมอที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพช่วยทางราชการอีกทางนึงเพราะเราก็ได้รับมาแล้วนะติดต่อได้ที่ประธานก็ได้เบอร์โทร0942797990
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจส่งเสริมหม่อนใหม่ครบวงจรและส่งเสริมทายาทรุ่นใหม่สานต่อพระราชปณิธานซึ่งศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ครบวงจรตั้งแต่ผลิตพันหม่อนไข่ไหมแจกจ่ายเกษตรกรควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและมาตรฐานมกส5009พร้อมทั้งส่งเสริมการทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังสืบสานสู่เยาวชนผ่านโครงการทายาทหม่อนใหม่ในโรงเรียนชุมชนและสนับสนุนการแข่งขันจำหน่ายสินค้าในระดับประเทศไปติดตามช่วงนี้กับคุณสุทธิกายดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีครับผมสุทธิกายดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมุกดาหารในส่วนของศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในศูนย์ของหม่อนใหม่มุกดาหารนั้นได้มีบทบาทในการที่จะส่งเสริมการอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยจะมีภารกิจหลักๆก็คือการส่งเสริมหม่อนไหมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในส่วนของต้นน้ำนี่ก็จะมีการผลิตพันหม่อนแล้วก็ผลิตไข่ไหมพันดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีนะครับแล้วก็ผลิตพันหม่อนพันดีแจกจ่ายเกษตรกรทั้งพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของอื่นๆก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานนะครับซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทรงพระราชทานไว้ให้นะครับซึ่งเป็นการการันตีว่าผ้าไหมนี้เป็นผ้าไหมของไทย 100% นะครับผมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานมกส5009นะครับแล้วรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมและการทอผ้าไหมด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ส่งต่อนะครับอาชีพหม่อนไหมไปยังเยาวชนผ่านโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราก็จะมีการสนับสนุนเยาวชนแล้วครับน้องๆนักเรียนนะครับทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับในการที่จะทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียนรวมถึงการทอผ้าไหมในโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนนะครับที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพในชุมชนนะครับแล้วก็จะเข้าไปให้การสนับสนุนแล้วก็เข้าไป สอนแล้วก็อบรมนะครับในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นกันนะครับรวมถึงการที่จะพาเยาวชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมไหมเช่นการเข้าร่วมงานแข่งขันเสาไหมระดับประเทศนะครับรวมถึงการเข้าร่วมในการที่จะเข้าไปร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการหรือว่ากิจกรรมของกรมหม่อนไหมเช่นโครงการหม่อนไหมสี่ภาครวมถึงงานนกยุงพระราชทานประจำปีของกรมหม่อนไหมครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี3หลักการปฏิบัติสำคัญสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อจดจารึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติและเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหากจังหวัดและอำเภอมีข้อสอบถามแนวปฏิบัติเพิ่มเติมขอให้ประสานมายังกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการหารือไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
1: และรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันภัทรริดาภูปังพร้อมทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
8: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอด ได้รับความเสียหาย

0: ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรุ่มน้ำสะแกกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดสิงห์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนติดตามได
1: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: มีข่าวดีมาบอก
6: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
7: ข่าวดีที่95
8: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
6: สวัสดีตอนเย็นนอก
5: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
7: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทชระพูนนะเปิดประจำนะ
8: ได้เวลามาฟังข่าวดี
5: ข่าวเด่น
9: ข่าวดัง
5: เพลงลูกทุ่งม่วน
8: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

ัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
4: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะยามแรงของวันอังคารที่22กันยายน2569นะครับหลายท่านก็ขับรถขับลาอยู่เนาะไปหับลูกหับล้านไปการนะเลิกงานนี่ก็ขอคือทุกท่านมีสติบนท้องถนนนะบ่จะใกล้หรือจะไกลเน้นความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบ่ได้ฟังบ่ได้หีบนะครับขับรถควบจราจรนะครับบ่ได้ขับรถเร็วเกินกฎหมายที่เปิ้นกำหนดและบ่ได้ประมาทบ่ได้ฟังเล่นมือถือขณะขับขี่เตื่อนะครับอันตรายนะครับประมาทน้อยเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เพราะฉะนั้นต้องมีสตินะอยู่บนความปลอดภัยนะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยด้วยกันนะครับวันนี้เฮาป้ากันนะครับก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยสลับกับเสียงเพลงเย็นๆจากทางรายการเนาะก็มีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาขอเป็นเพลงเย็นๆสไตล์เรนโบว์นะหรือว่าแจ้ยี่หน่อยยามแรงนะฟังสบายได้เลยครับคุณผู้ฟังครับก็จะจัดให้ตามสิ่งที่คุณผู้ฟังร้องมาขอกันเข้ามาตามเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาชอบเพลงอันยังกระโทกันมาขอได้นะครับเพราะว่าป้ากันตึงวันรายการคิดดีเพื่อสังคมนี่นะป้ากันทุกวันบ่มีวันหยุดเลยเวลา 18:00 นถึง 19:00 นก็มีข่าวสารมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังมีเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับอ่ะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ทักทายกันพอสมควรแล้วพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาช่วงบ่ายเนาะก็ได้ติดตามในเรื่องของการแถลงผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าครม.วันนี้ก็มีเรื่องนะที่ต้องติดตามกันหลายท่านก็ติดตามกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับครม.ก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะวันที่22กันยายน69เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้าที่ประชุมครม.นะครับเสนอเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มตียืดเยื้อสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนะครับก็จะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนมติ1ตุลา69อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับ2569นั่นก็คือ2เดือนข้างหน้ากลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่ในปัจจุบันนะครับ2ผู้ที่บ่ได้รับนะสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่สำหรับการแจ้งสิทธิ์นะครับภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% บ่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและบ่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนสามารถนะครับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง30พฤศจิกายน69นะครับหรือว่าผ่านผู้ที่ฮื้อบริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมย้ำกันแห่งกรรมสำหรับ60 40นี่นะไฟเขียวนะครับครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส60 40 1,000 บาทก็คือได้คนละ 1,000 บาทจะได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69นะครับกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังในวันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับสำหรับสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เดือนตุลาเนาะ 1,000 บาทนะสรุปง่ายๆคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฟังเพลงพอๆจากทางรายการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้นะครับจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วเนอร์ตีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมาช่วยการทำความดีเพื่อเมืองลำพูนตีน่าอยู่นะครับมาเก็บขยะทำความสะอาดทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และก็ดูแลพื้นที่สีเขียวนะครับมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนะครับรวมแรงรวมใจจิตอาสานะครับแล้วก็มาร่วมเป็นกิจกรรมดีๆนะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆไปตัวกันวันพรุ่งนี้ครับ23 กันยายน 2569 9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะไปเป็นประธานสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เน้อคุณผู้ฟังครับไปช่วยกันนะครับมาสร้างบ้านแปลงเมืองบ้านเฮาฮือนาอยู่เนาะฟังกันแฮมสักคราวหนึ่งก่อนที่จะไปฟังเพลงจากทางรายการเนาะคุณผู้ฟังครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะสำหรับกิจกรรมนะสลากย่อมจังหวัดลำพูนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะไปร่วมกิจกรรมกันได้กิจกรรมก็มีขึ้นตั้งแต่วันที่20 ถึง 25 กันยายน 2569นะครับซึ่งกิจกรรมของแต่ละวันนี่นะวันที่20 ถึง 25นะวันนี้ถึง25 กันยานี่นะเวลา19 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการแสดงชุดย้อมสลากด้วยแสงสีนะครับประกอบเพลงออเคสตราซิมโฟนีนะครับพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุริพูนชัยวันที่25 กันยายนนะครับ19 นาฬิกานี่จะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะไปชมขบวนแห่โชว์ต้นสลากย่อมนะครับประสานกับการแสดงทางวัฒนธรรมและการย่อมแสงด้วยสีนะครับอย่างตระการตาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอบจ.ลำพูนนะครับส่วนวันที่26 กันยายนในช่วงเจ้า9 นาฬิกา 30 นาทีไปชมความตระการตากับขบวนแห่ต้นสลากย่อมจากหน่วยงานราชการต่างๆบริษัทห้างร้านโรงเรียนและก็องค์กรต่างๆนะครับรวมถึงของเจ้าบ้านตัวนะครับซึ่งความสูงก็ลดลันกันตั้งแต่สูง3 เมตร 5 เมตร 8 เมตรก็รวมกว่า20 ต้นด้วยกันนะครับพร้อมกับขบวนผีโกนจำนวนมากนะครับซึ่งหายไปบ่ต่ำกว่า45 ปีละตอนนี้ก็ฟื้นคืนมาละนะครับกลับมาโดยทีมหอมเมืองจากจังหวัดลำปางรวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะคุณผู้ฟังพลาดบ่ได้นะไปชมกันได้นะครับจะวันที่26 กันยายน9 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปอันนี้ก็จะเป็นขบวนแห่ต้นสลากย่อมจากบริษัทห้างร้านโรงเรียนองค์กรต่างๆส่วนวันที่25ย้ำคำนี่19 นาฬิกาเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพลาดบ่ได้เช่นกันไปเอากันได้นะครับคุณผู้ฟังครับงานก็จะมีถึงวันที่25เนาะแล้วก็26นี่จะเป็นขบวนแห่นะครับก็จะมีเพื่อได้ติดตามกันช่วงนี้เนาะของผู้ฟังครับอ่ะพักฟังเพลงกับสกรรมหนึ่งครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับก็ยามแลงจะนี่หลายท่านก็ไปฮับลูกฮับหลานนาตีเลิกเฮียนก้าเลิกเฮียนพิเศษก้าหลายท่านก็เดินทางกลับบ้านกับจองหลายท่านก็ไปกาดซีกับเขากับป่านะครับเวลาแลงจะนี่นะครับซุ่มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถขับราตัวนะครับทุกเส้นทางเลยบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับเฮามาช่วยกันเนาะสร้างสังคมให้ความปลอดภัยบนท้องถนนกันดีกว่าขับรถก็บ่ได้ประมาทนะครับบ่ได้เผลอเนาะวินาทีเดียวก็ห้ามเผลอนะครับห้ามไปเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นะครับบางพ่องก็ลกหนวดขณะขับรถนะห้ามนะอันตรายนะครับบ่ได้บ่อยากให้อู้จื่นเนี่ยอันตรายนะครับเอาแหนบมาลกหนวดตอนขณะขับขี่นี่นะบ่ดีไปแย่เน้อคุณผู้ฟังครับอันตรายบ่ดีประมาทพลาดมากำเดียวนะเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เพราะฉะนั้นนะครับมีสติทุกเส้นทางเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าบอกขับรถเร็วเกินที่กฎหมายเพิ่นกำหนดเคารพกฎจราจรนะครับบ่ดีฟังบ่ดีหีบนะครับบ่ดีเอาความเร็วเป็นตัวตั้งเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งด้วยความห่วงใยนะและก็ปรารถนาดีจากสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้รายการของเราลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: ื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ 60/40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60/40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับและสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
4: ้นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิงห์ระวันช่วยเท้ารายงาน
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้ว

0: ทั้งนี้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ 2,570 สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
1: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
0: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 64% ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ 36% ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโ ดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
3: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
4: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
5: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
4: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาท ทั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระโปร่งจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักติยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่32%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือป ประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภเลิศธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคณากรศิริพิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะวันอังคารนะครับเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ตามเชียร์นะนักกีฬาของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่นาโกย่านะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมหลายประเภทนะครับได้ชื่นชมได้เชียร์กันสนุกสนานนะครับก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เราได้ขยับเหรียญทองเพิ่ม1เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงเพิ่ม1เหรียญนะครับแล้วก็มีข่าวที่เราต้องโอ้ตามลุ้นกันสำหรับทีมแบดมินตันจะได้คุยกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามชื่นชมกับเหรียญรางวัลของเรานะเหรียญที่4ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเหรียญที่4นะครับมาจากการแข่งขันที่เรียกว่า MMA นะจ้ำปรับล็อกนะรายการนี้ต้องอึดทนแข็งแกร่งนะก็เราได้เหรียญจากกันจุธาภัทรบุญซ้อนนะครับคว้าเหรียญทองมิกเมอร์เชนอาร์ต MMA ครับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะทางด้านของกันจุธานะครับก็เข้าชิงในรุ่น54กิโลนะรุ่นประเภทโมเดิร์น54กิโลกรัมนะมุมน้ำเงินขึ้นโชคกับไดอาน่าโปโกเซียนนะครับผู้ท้าชิงจากบาเรนในมุมแดงนะครับก็ปรากฏว่าแอบออกอาวุธได้เหนือกว่านะครับเข้าตาด้วยนะแล้วก็ชนะไป3-0นะทำให้กันจุธาภัทรบุญซ้อนนะครับคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับชื่นชมยินดีด้วยนะครับสำหรับทีม MMA นะครับนักคว้าเหรียญที่4แล้วก็ทีมกีฬานักกีฬาทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองการยุทธานะฮะก็คว้าเหรียญทองที่4ให้กับประเทศไทยนะครับนะก็เป็นฝีไม้ลายมือของน้องแอมนะฮะเอาชนะนักกีฬาจากบาเรนนะครับก็ชื่นชมนะฮะนี่ขยับมา1เหรียญนะครับเหรียญต่อมาเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลครับนะวอลเลย์บอลวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดชิงอันดับที่3นะฮะวอลเลย์บอลชิงอันดับที่3ซึ่งเรานะมาชิงกับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับชื่อชั้นเราอาจเราอาจจะเหนือกว่านะนะครับเราอาจจะเหนือกว่าแต่ว่าพอเจอเกาหลีใต้แล้วสนุกครับนะเชียร์กันสนุกนะฮะก็เราเจอกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะก็ปรากฏว่าเราชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตก็ยังคงคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมติดต่อกันเป็นสมัยที่3นะในประ

ประวัติศาสตร์ของเราจากเกาหลีใต้ไป3-0เซตวันนี้นะครับก็เฉพาะเหรียญทองแดงนะนะฮะคนนักกีฬาของเรานี่ผมจำได้ว่ามีทั้งเปียนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วนะ3สมัย2014 2022 2026พรพันธ์พิมพิชยาสศิภาพรอัจฉริพรคงยศชัดชุออนใน2สมัย2022 2026นะแก้วกัลยา2024กับ2026ถ้าผมจำไม่ผิดหรือ2014นะ2024กับ2026แก้วกัลยานะครับส่วน2018ไทยได้เหรียญเงินนะครับนะนี่คือเหรียญรางวัลที่เราได้มานะเป็นสมัยที่3นะชนะเกาหลีใต้นะครับวันนี้กองเชียร์เยอะเยอะนะครับเราอันดับที่13ของโลกอันดับที่14ของเนชั่นลีกนะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเขากำลังฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่นะครับเขาเป็นแชมป์ AVC Cup ในปีนี้ทีม28ของโลกนะครับซึ่งในการเจอกันหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราชนะ4แพ้1นะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับคัดเลือกโอลิมปิกหรือว่าเพลย์ออฟชิงแชมป์เอเชียต่างๆเนี่ยนะครับเราชุดเดิมนะครับเจอกับด้านของเกาหลีนะโค้ชออสนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรส่งทั้งพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตชาชอนโมกศรีสัสสิภาพรจันทร์วิสูตรพิมพิชญาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งนะครับซึ่งของเรานี่นัดที่แล้วก็แพ้จีนมาก็ทำผลแต้มได้คนละ15-16แต้มนะครับแล้วก็มีแก้วกัลยากบุญธรานะครับเปลี่ยนแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงนะตัวรับอิสระที่สลับกันลงมานะครับเกาหลีใต้นะครับก็ส่งทางด้านของกางโชวี่นะลีแดยองคนนี้เก่งมากนะครับตบหนักจริงๆลีแดยองเนี่ยสูงด้วยนะแล้วก็ทางด้านของนาฮุนซูนะลีเยมินนะจองฮอยยังนะครับแล้วก็คิมไดอินนะครับเซตแรกเนี่ยเราลุกเหนือกว่าเลยนะครับโอ้โหต้องตบบอลลังบอลเร็วจากทัดดาวจากแก้วกัลยานะแล้วก็ได้พิมพิชญาการเสศิภาพรนะดุดันนะต้องตบทั้งเสิร์ฟนะเราขยับหนีไป 19-14 แล้วก็ชนะไปนะในเซตแรกนะฮะ 24-19 นะครับพอเซตที่2นะทางด้านของเกาหลีใช้บอลเร็วของแดยองนะครับนะก็สู้กันเราสนุกนะฮะสุดท้ายเนี่ยในเซตที่2เซตแรกเราชนะ 25-20 นะขออภัยนะครับเซตที่2เนี่ยเกาหลีใต้ก็สู้นะสู้มานะเซตที่2เนี่ยต้นก็สูสีกันหน่อยนะแต่ช่วงปลายเราชนะ 25-19 นะครับสูสีในช่วง 11-11 เซตที่3คราวนี้เกาหลีใต้แก้เกมนะใช้การตบของแดยองนะซึ่งตบหนักมากตัวสูงด้วยนะแล้วของเราเริ่มอึดนิดนึงนะครับเกมเกาหลีใต้นำตลอดนะไทยต้องตามอ่ะสุดท้ายไล่มาถึง17-17เท่ากันคราวนี้ไทยเริ่มนำแล้วเกาหลีใต้ก็ตามมาจนถึง20-20 21-21เราขึ้น22-20แล้วมา22-22แล้วไทยค่อยๆหนีค่อยๆหนีแล้วชนะไป25-23นะครับเราก็ชนะไปได้เหรียญทองแดงพิมพิชญาทำได้15คะแนนนะพิมพิชญาเนี่ยตบไป12บล็อกไป3นะทัดดาว12แก้วกัลยา12คะแนนสศิภาพรตบน้อยไปหน่อยวันนี้9แต้มนะครับอัจฉริพร7แต้มชัชชุดออน1นะนะครับนี่คือแต้มนะฮะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยทางด้านของโชวินะครับ10คะแนนแล้วก็แดยอนใน9คะแนนนะฮะไทยได้ที่3นะครับส่วนคู่เดนทองแดงนะครับส่วนคู่ชิงเนี่ยก็จะเป็นจีนชิงกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกลับมานะ23กลับสู่ประเทศไทยพรุ่งนี้นะแฟนคลับไปรอรับก็ได้ที่สุวรรณภูมิผมไม่ได้บอกเวลานะนะครับก็คนที่เป็นแฟนคลับวอลเลย์บอลก็คงจะรู้ข่าวกันนะครับแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลคุณผู้ฟังครับไปดูแบดมินตันนะครับวันนี้นะรอบ8ทีมนะฮะของเราทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับลงแข่งขันนะทีมชายนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนทีมหญิงแพ้จีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับเริ่มที่ทีมชายก่อนนะโอ้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราสร้างบริษัทไปคว้าเหรียญรางวัลนะในการแข่งขันการันตีเหรียญทองแดงครับในรอบ16ปีนะครับเอาชนะชาติไทเป3-1คู่นะครับในแบดมินตันเอเชียนเกมนะที่สนามอิชิโมมิยะซิตี้ยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้แข่งกันช่วงบ่ายนะฮะแล้วโอ้โหแข่งกันยาวเลยนะมาราธอนกันยาวๆอ่ะนะครับวิลกรุตวิทิสารมือ1ของไทยเจอกับโจเทนเฉินนะครับมือ5ของโลกแล้วก็มือ1ของชาติไทเปด้วยนะเจอกันเมื่อไหร่2คู่นี้เหนียวครับโอ้โหกินกันยากนะนะโจเทนเฉินกับพี่วิลกรุตเนี่ยนะครับโอ้โหต้อง3เกมอ่ะครับวิลแพ้ไปก่อน19-21นะแล้วก็ชนะ21-16แล้วก็มาชนะ21-14ครับโจเฉินเฉินนี่เขาก็ยังเหนียวนะก่อนที่วิลชนะไปก่อนแล้วก็ไทยนำ 1-0 ครับ
คู่ที่2เป็นชายคู่มือ1ครับเราส่งพีพรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเจอกับลีเจหวยแล้วก็หยางโปส่วนนะคู่มือ15ของโลกสู้กันสูสีนะครับนะพีกับโอโม่นะโชว์ฟอร์มเก่งชนะนะครับ2ต่อ1เกมแพ้ไปก่อนนะ16 21ชนะ22 20ชนะ23 21นะฮะเซตเกมที่3เนี่ยสูสีมากนะชนะ23 21ไทยนํา 2-0 นะครับเกมมาเปลี่ยนในคู่ที่3เดี๋ยวมือ2ครับเราส่งอิคคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับมือ17ของโลกเจอกับชีหยูเฉินนะครับมือ23ของโลกนะปรากฏว่าเล่นไปในเกมแรกอิคคิวชนะไปก่อนนะ21ต่อ15ในเกมที่2ขณะที่ชีหยูเฉินนะครับนำอยู่9ต่อ5อิคคิวมีการบาดเจ็บที่หลังครับพยายามจะฝืนเล่นต่อแต่เล่นไม่ไหวครับขอถอนตัวจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายคือเรานำอยู่น่าเสียดายนะนะครับก็ขอให้น้องอีคิวไม่เจ็บมากนะก็หายไวๆนะครับนะก็ทางด้านของไทเปไล่มา1ต่อ2คู่ครับคู่ที่4มาเป็นชายคู่มือ2ครับเราส่งโอ๊ตเฉลิมพลเฉลิมพลเจริญกิจอมรจับคู่กับทิมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกครับนะก็โชว์ฟอร์มนะครับเจอกับทางด้านของหลุยกวางเฮงกับหวางชิลินนะครับก็สูสีนะครับเหมือนจะไทเปจะชนะไปก่อนในเกมแรก21ต่อ13แต่ว่าโอ๊ตกับทีมนะครับช่วยกันตบช่วยกันเล่นโชว์ฟอร์มอย่างสุดใจอ่ะเอาชนะ21 14และ21 14ครับเราชนะ3ต่อ1คู่ครับการันตีผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงไปอย่างน้อยของทีมแบดมินตันชายนะครับในรอบ16ปีหลังสุดที่เราได้เหรียญทองแดงในปี2010ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบนั้นเนี่ยนะเราได้เหรียญทองแดงครับเราจะไปเจอกับอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะอินโดนีเซียเขาชนะมาเลเซียมา3ต่อ2คู่เช่นเดียวกันพรุ่งนี้13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะแฟนๆแบดมินตันชมกันได้นะก็คาดว่าวิลกุลวุฒิน่าจะเจอกับจอร์แดนคริสตี้นะครับอีกคิวน่าจะเจอกับอาวีฟารานะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าหายทันนะอีคิวนะถ้าหายทันนะครับน่าจะเจอกับฟารานนะฮะก็ดาวรุ่งของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็โอโม่กับพีเนี่ยจะเจอกับฟาจากับทางด้านของฟิกทรีนะครับแล้วเขาจะมีทางด้านของโมซากินะแล้วก็มีทางด้านคานาโดมาตินนะฮะก็ลุ้นแหละพรุ่งนี้นะครับลุ้นกันส่วนสาวไทยแบบไปด้านสาวไทยนะครับเจองานหนักเจอกับจีนในรอบนี้รอบ8ทีมเมย์เจอกับหวังชีอี้นะมือ2ของโลกนะเมย์มือ5แต่ว่าโอ้โหในเกมแรกเมย์ชนะไปก่อนนะครับแต่ว่าแพ้ร่างกายครับทางด้านของหวังชีอี้ของจีนเขาคมนะแล้วก็หนักหน่วงกว่านะชนะไป21ต่อ18แล้วก็21ต่อ12นะกลับมาแซงชนะ2ต่อ1นะแล้วจีนนำแล้วก็คู่2ของเราหญิงคู่นะแพทหันไทยมิจาดกับกัจจังนภัพประภากรทุ่งค่าสถานนะครับแพ้กับตาหนิงกับหลิวเซียงสู่นะตาหนิงเนี่ยน้องตู้เย็นคู่มือหนึ่งของโลกโอ้โหสู้ไม่ได้ยากจริงๆนะหญิงคู่ของจีนคู่มือหนึ่งของโลกเนี่ยคนเหนียวทุกลูกอ่ะแล้วก็ตบหนักด้วยนะครับแพ้9 21และ10 21นะเราตามหลัง0ต่อ2คู่นะครับคู่ที่3เนี่ยเราส่งหมิวพลปวีช่อชูวงครับเจอกับเฉินยี่เฟยนะครับมือ4ของโลกนะครับเฉินยี่เฟยนะครับแล้วก็ไปแพ้ไปนะ1ต่อ2เกมนะครับ9 21แล้วชนะ21 19แต่ว่าเกมที่3แพ้13 21นะครับก็ไทยก็แพ้จีนไป0ต่อ3คู่นะครับไทยก็ทีมหญิงก็จบไว้เพียงรอบ8ทีมนะครับก็ยังเหลือเป็นในประเภทบุคคลนะครับเรื่องของแบดมินตันนะครับเรื่องของสำนักงานตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะประกาศเมื่อวานนะว่าน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันไทยนะของเราในเอเชียนเกมเนี่ยมีสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์นะครับก็ที่มีผลต่อการขับน้ำจากร่างกายลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนนะครับนะก็รอดูนะครับว่าผลตรวจตัวอย่าง B จะเป็นอย่างไรผลการตอบสอบสวนของสมาคมแบดมินตันแล้วก็ทาง IT จะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมแบดมินตันแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องพิงค์พิชญามนต์อภานิพัฒน์นะครับเรื่องของโดปต้องบอกเรื่องสำคัญจริงๆนะครับนะเรื่องสำคัญจริงๆนะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยนะครับวันนี้กำลังไปโบขุนทศนะครับก็ดาวรุ่งของไทยเอาชนะดานีย่ารอสเมดอฟ
นะนักชกจากเติร์กเมนิสถานนะครับ5ต่อ0เสียงในการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่นรุ่น55กิโลกรัมชายรอบแรกนะครับที่อาจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่านะยกแรกอาจจะอืดๆไปนิดนึงออกหมัดน้อยไปนิดนึงพอรอบ2เคลียร์ออกหมัดมากขึ้นนะขณะที่ดานิยารอชมิดอฟฉันต่อยก็จริงนะแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับแล้วก็เป็นรังปรีนะชนะไป5ต่อ0ผ่านก็สู่รอบต่อไปนะด่านต่อไปเนี่ยหนักเลยนะเจอกับอุซเบกิสถานก็คือโคลิมอฟซามันต้านะครับมวยไทยขยันต่อยหน่อยนะมวยสากลไทยขยันต่อยนิดนึงแม่

ลูกลีลาเหมือนสไตล์คิวบาเลยนะคิวบาของจริงเนี่ยเขาลีลาเขาจริงนะแต่เขามีหมัดหน้ายัดแต่ละลูกแต่ละหมัดเนี่ยหนึ่งสองเขาออกมานะหนึ่งสองสามแล้วก็ออกมาหนึ่งสองสามออกมาในสเต็ปเท้านะของเราแหมประหยัดหมัดนิดนึงนะไม่ทราบเรียนกันยังไงเนี่ยกองเชียร์เนี่ยเหมือนกับคู่ของนัดที่แล้วนะบรรจงนะลีลาเนี่ยสวยงามแต่หมัดออกน้อยน้อยนะถึงแม้ว่าจะแบ่งน้ำหนักไปจาก65นะคือเขาก็ต่อยประจำ65นะบรรจงสินสรีนะแต่ว่าเอเชียนเกมคราวนี้เขาไม่มีน้ำหนัก65นะเขาก็ต้องขยับเวทขึ้นไป70ก็ทำให้นะแบกน้ำหนักด้วยบางกว่าด้วยนะนะก็แพ้ไปนะครับดูนะทีมมวยของเราสมรักคำสิงห์นะก็พยายามหาแมวมองอยู่นะดูมวยนะว่าใครจะขึ้นชกมานะต่อไปนะครับส่วนจักรยานวันนี้โรดเรซนะครับนะการแข่งขันจักรยานเอเชียนเกมโรดเรซในประเภทหญิงนะครับพลเอกเดชาเหงประสีนะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะบอกว่าโรดเรซวันนี้นักกีฬาของเรานะซึ่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะครับดูแลนะครับส่งไปแข่งขันโรดเรซนะในซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับนักกีฬาไทยไปแข่งขันก็มีเพชรดินสมราชนะครับชนิพรบัตติยะแล้วก็กมลดาขาวปลอดนะครับเส้นทางเนี่ยนะครับกว่า 90.4 กิโลนะนักกีฬาทั้งหมด40คนจาก18ประเทศนะฮะทั้งทางราบขึ้นเขานะครับปรากฏว่านักกีฬาของเราชนิพรบัตติยะก็ทำดีที่สุดนะครับก็คุมผู้นำมาโดยตลอดนะครับพอถึงสปรินต์เนี่ยนะก็มีกลุ่มเบรกออกไปนะได้อันดับที่9นะครับแชมป์เป็นเหรียญทองนะเป็นของกวะหลี่นักปั่นจากจีนนะเบรกเวย์ออกไปหนีออกไปนะมาแซงชนะฟาริบาฮาชิมีนะจากอัฟกานิสถานที่นาที่2นะครับแล้วก็เหรียญเงินนะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเลียงวิยิงนะจากฮ่องกงนะครับของเราได้อันดับที่9นะฮะแล้วก็เพชรดินสมราชนะครับก็เข้ามานะอันดับที่24ส่วนกมลดาขาวปลอดนะก็เจอ DNF นะโดนจะตัดเวลารอบสุดท้ายนะครับนะก็เราก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วครับนะแล้วก็ทางด้านของเราเนี่ยเอาชนะทางด้านของอากุสติน่าเดลี่ปิอัดดัตนี่นะนะครับอากุสติน่าเนี่ยอินโดนีเซียของเหรียญทองทำเซนเอาซีเกมเนี่ยนะได้อันดับที่28เงี้ยที่ทัดก็ฟอร์มตกลงไปนะได้26อ่ะนะฮะพรุ่งนี้ก็ยังมีโรเรสบุคคลชายนะครับนะโค้ชตั้มก็บอกว่าเส้นทางก็โอ้โหโหดไม่แพ้กันนะครับนักกีฬาแข่งขันกันมานะฮะพรุ่งนี้ก็มีมะตูมเพียรพลชาวเชียงขวางนะฮะสราวุฒิสิริรณชัยเฟรมธนาคารชายาสมบัตินะครับ3คนก็รู้ใจกันอย่างดีแหละซ้อมกันอย่างหนักนะขึ้นดอยสุเทพสภาพถนนนะดอยสุเทพนะทางเชียงใหม่ก็ไม่ต่างจากญี่ปุ่นนะนักกีฬานะก็คงจะสู้กับคาซัคสถานนะซึ่งแล้วก็เป็นตัวเต็งสำคัญนะคาซัคสถานแล้วก็มีญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอาชีพระดับโปรทัวร์แต่ว่านักกีฬาของเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วนะเอเชียนเกมอ่ะนะนวุติลีพงอยู่อ่ะเจ้าดอยอ่ะนะเคยได้มาแล้วนะพรุ่งนี้ระยะทางมากกว่าผู้หญิงนะฮะหญิงนะ90ชาย120นะพรุ่งนี้ทีมชาติไทยนะลงแข่งขันกัน 7:00 นตามเวลาในไทยนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับวันนี้เทคบอล3เหรียญทองนะกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะกองเชียร์ไปต้อนรับกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าชื่นมื่นนะครับนักกีฬาของเรานะกลับมานะครับหลังจากคว้าเหรียญทองนะฮะกลับมาแล้วนะครับส่วนอีกหลายประเภทก็เพิ่งเดินทางไปนะวันนี้2กระโดดน้ำนะก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์มานาพุล่านะผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ประธานกีฬากระโดดน้ำนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สายรักสะอาดไพรนะครับเดินทางไม่กำกับนักกีฬานะฮะที่ไปแข่งขันนะครับโดยมีสุชาติพิชิตนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกระโดดน้ำนะครับแล้วก็มีนักกีฬาก็คือทิติภูมิมากศิลป์แล้วก็ชวันวัฒน์จันทพดานะครับสองนักกีฬากระโดดน้ำนะไปแข่งขันญี่ปุ่นเพื่อไปแข่งขันกระโดดน้ำนะครับเดินทางไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของคุณชนินอัยรักษ์นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยนะครับก็มอบหมายให้คุณมงคลสัพพะสัพทนาวินเลขาธิการสมาคมนะครับร่วมส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาโต้คลื่นทีมชาติไทยนะครับเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะฮะก็นักกีฬาของเรานะลงไปแข่งขันด้วยการกระดานโต้คลื่น4คนนะครับนะชายก็มีณัฐกรแซ่เอ๋วนะครับแล้วก็มีตินจอนสันนะฮะหญิงก็คือทางด้านของอีเบลเฟอิกนะครับแล้วก็ทางด้านของอนิชาสิตาฟลินนะครับโดยมีพีรพลศิลสิทธิ์กุลนะครับนายกสมาคมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือพงศกรเพ็ญนวลอ่องนะครับก็เดินทางไปร่วมกับนักกีฬานะครับกีฬาโต้คลื่นจัดขึ้นที่หาดแปซิฟิกลองบีชนะครับที่เมืองทหาระจังหวัดไอจินะครับนักกีฬาของเราจะได้ซ้อมนะซ้อมสนามจริงก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับ22นะถึง24กันยายนนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันใน25ถึง28กันยายนนะครับก็สภาพคลื่นอากาศต้องไปดูนะว่า

เป็นอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่าญี่ปุ่นตอนนี้นะคลื่นลมแรงนะเรือของเราทีมล่าสุดทีมเรือใบของเราไปถึงแล้วนะก็ปรากฏว่าโอ้เจอคลื่นนะซ้อมก็ไม่ได้นะโอ้คลื่นหนักจริงๆนะครับก็ในการนี้เนี่ยในการแข่งขันกระดานโต๊ะกระดานโต๊ะคลื่นน่ะก็มีผลเรื่องของลมเรื่องของคลื่นด้วยนะแล้วก็มีผลนักกีฬาไปแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันนอกจากเอเชียนเกมแล้วก็จะเป็นคัดเลือกโอลิมปิกที่ LA ด้วยนะครับนั่นมีโควต้าลุ้นกันนะครับก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้หรือไม่นะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนเขาไปไกลแล้ว32ทอง13เงิน8ทองแดงนะครับญี่ปุ่น11ทอง16เงิน19ทองแดงนะเกาหลีใต้นะครับ6ทอง4เงิน17ทองแดงคาซัคสถาน6ทอง1เงิน5ทองแดงไทยอยู่ที่5นะครับ4ทอง1เงิน1ทองแดงรวม6เหรียญนะครับแล้วก็มีฮ่องกงอันดับที่6 3ทอง5เงิน4ทองแดงนะครับนี่คือเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมนะครับนะพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนฟุตบอลนะรอเชียร์ไทยนัดสุดท้ายของเรารอบแรกเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับแหมไทยเจอกับเจ้าภาพนี่นะคือถึงแม้ว่าจะเข้ารอบแล้วทั้ง2ทีมอ่ะนะแต่ว่าแหมเจอกับเจ้าภาพเราก็ต้องนะสู้กันเต็มที่แหละนะในการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพแหมนะคู่นี้ของเราเวลาเจอกับญี่ปุ่นนี่ก็คือเจ้าภาพอ่ะเขาชนะคีร์กีสถานมาโอ้โหเกินครึ่งโหลอ่ะนะนะเจอกับไทยพรุ่งนี้มุ้ยจะมองยังไงนะแต่ว่าของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่แหละนะซ้อมอย่างเต็มที่ในการเจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะครับนะเราเจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้เวลา 17:30 นนะครับนะเจอกับญี่ปุ่นกลุ่ม A นัดที่3นะฮะที่สนาม Toyota Stadium Aichi ประเทศญี่ปุ่นนะครับ 17:30 พรุ่งนี้ช่องที่ถ่ายทอดสดทรัททีวีช่อง32นะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play ตอนนี้ผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเขาจับตามองทางด้านของปริพันธ์วงศานะฮะซึ่งเป็นดาวรุ่งของไทยนักฟุตบอลที่ถนัดเท้าซ้ายแต่เล่นปีกขวารุกทางขวายิงไปแล้ว3ประตูผมเชื่อว่านี่แหละเป็นนักเตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไว้ใจไม่ได้ประมาณนี้นะมีจังหวะล็อกเข้าซ้ายและซัดโป้งซัดโป้งนะครับนะญี่ปุ่นนะเขาก็มองเราอยู่แต่ว่าปริพันธ์วงศาเนี่ยเรามาน่าจะส่งทางด้านของโค้ชนั้นน่าจะส่งเป็นโจ๊กเกอร์นะครับพรุ่งนี้ก็รอดูกันนะครับกลุ่ม A นัดที่3ไทยกับญี่ปุ่นนะครับทีมหญิงของเราตกรอบแรกนะฮะเมื่อวานนี้เสมอกับเวียดนาม 0-0 นะครับก็ต้องมาแก้ไขกันใหม่นะเราจบสกอร์ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะทีมชุดใหญ่ของเรานะครับตอนนี้เรียกมาเก็บตัวเรียบร้อยแล้วนะในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ระดับพรีเมียมดิวิชั่นนะครับเราเรียกตัวมาแข่งขันฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกันจะไปแข่งขันกันที่อินโดนีเซียนะครับ26กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเราก็ดึงมาหมดเลยนะนิโคลัสแมคคิสันอนันต์ยอดสังวานนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่ปฏิวัติคำใหม่อะไรต่างๆมีชื่อกันหมดนะเจชาทิพย์สงชาทิพย์สงกสินนะครับก็นี่นะฮะของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกของเรา26เนี่ยเจอกับปากีสถานนะครับเวลา 16:00 นนัดที่2เจอกับเวียดนาม 19:30 นนะครับวันที่29กันยายนนะครับแล้วก็นัดที่3เจอฟิลิปปินส์2ตุลาคมยังไม่มีการถ่ายทอดสดในไทยนะครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงมีข่าวมาเหมือนกันว่าทางด้านของผู้จัดนะฟีฟ่านะบอกว่าลดรางวัลแชมป์ไปแล้วนะจาก33ล้านนะอาจจะเหลือ21ล้านด้วยซ้ำนะแล้วก็เรื่องของแมตช์การแต่ละส่วนลิขสิทธิ์อะไรต่างๆลดลงด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะฮะเรามุ่งจะได้ชมหรือเปล่าไงเพราะว่าของไทยไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเขาแพงนะเขาแพงก็เลยทำให้รอลุ้นกันนะฮะว่าจะได้ดูผ่านไหนแต่เราก็เชียร์แหละฟุตบอลไทยชุดใหญ่ของเราเป็นรายการแรกที่ฟีฟ่าจัดขึ้นมานะในเอเชียแล้วก็มีทีมจากเอเชียใต้นะไม่ว่าจะเป็นปากีสถานมาร่วมเตะด้วยนะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับรอเชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะกลับมาแล้วนะสำหรับสาวคุณเก่งของเรานะครับน้องมุกลดานะสารพืชนะครับฮีโร่สาวไทยจากทีมอีสต์NJT Racing Team นะครับเดินทางมาถึงไทยพร้อมกับถาดแชมป์ต้องบอกว่าเป็นถาดแชมป์นะหรือถาดหรือถ้วยเป็นถาดดีกว่าถาดแชมป์ในศึกโมดในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนนะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับ2เรสได้อันดับที่3เรสวันเสาร์วันอาทิตย์อันดับที่1ครับพร้อมกับเพลงชาตินะครับในการแข่งขันที่สนามบาบาร่าเซอร์กิตนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นนักบิดสาวที่ไปแข่งกับผู้ชายและสร้างประวัติศาสตร์นะโอ้โหแซงชนะหนุ่มสเปนนะขึ้นโพเดียมอันดับที่1นะครับซึ่งมุกดานะเป็นนักแข่งรถสาวไทยนะเพิ่ง
ไปจบการแข่งขันซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนนะครับรายการรายการ

0: ESBK Spanish Superbike Championship สนามสุดท้ายนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามเซอร์กิโตเดนนาบาร่าในสเปนนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยนะครับเป็นนักแข่งรถสาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนเข้าอันดับที่1นะในเรสสุดท้ายขับรถยามาฮ่า R7 ครับนะครับแล้วก็ทำให้วงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนนี่ฮือฮาเลยทีเดียวเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้กับผู้ชายได้เหนือความคาดหมายนะและได้ชัยชนะนะครับแล้วก็ทราบการได้อย่างโดดเด่นนะครับในฤดูกาล2026นะมุกดาเนี่ยคว้า4โพเดียมแล้วก็1ชัยชนะนะเป็นการบทพิสูจน์นะที่ความสามารถยอดเยี่ยมของนักสาวนักแข่งสาวไทยแล้วก็รังอันดับ7ในบนตารางแชมเปี้ยนชิพนะเก็บได้121คะแนนนะครับวันนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยมีมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะผู้บริหารใหญ่ของ East NJT Racing Team แล้วก็สื่อมวลชนนะรวมถึงผมด้วยนะไปต้อนรับกันนะครับแล้วก็ทางด้านของมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันก็บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มุกดาสร้างประสบการณ์สำคัญในเวทียุโรปนะครับแล้วก็วงการแข่งขันรถของสเปนแล้วก็ทางสเปนก็ประหลาดใจมากนะที่โอ้โหเป็นผู้หญิงที่มีความโดดเด่นในการแข่งขันรถและสู้กับผู้ชายได้อย่างเข้มข้นนะแล้วก็คว้าชัยชนะได้นะครับส่วนมุกดาก็บอกว่าภูมิใจมากนะคะที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและก็วงการแข่งขันในระดับโลกและยุโรปเป็นการต่อสู้ที่สูงมากนะครับไม่คุ้นเคยก่อนหน้านั้นเคยแข่งแต่เอเชียพอไปแข่งขันยุโรปไม่ว่าจะเป็นWorld Superbikeและทางด้านของสเปนซุปเปอร์ไบค์นะก็ถือว่าต้องพัฒนาแล้วก็ชื่นชมนะแล้วบอกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นแรงใจนะครับในทุกๆสนามจะทำเวลาให้ดีที่สุดนะแล้วก็ในปีหน้าก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะครับเราก็รอเชียร์มุกดานะครับมีการแข่งขันอีกรายการที่รออยู่ก็คือ World Superbike แล้วก็ FIM World CR นะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุธาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราช

พระราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทดังนี้1 นายธีรพันธ์วรรณรัตน์
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บ

ด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหรรษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศล Fundraising Latin Gala เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่อง

0: ินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์

0: ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณลานคนเมืองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 ของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

0: ทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กก.หญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1-2เกม21-17 18-21 และ12-21ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1-2เกม9-21 21-19 และ13-21ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด25-20 25-19 และ25-23คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA ตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ WADA ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
2: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาอักเสบอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
1: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
3: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาผานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2

0: คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
2: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ประภาคารจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

คลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายเม็ดทรายทอดยาวไปตามทางของหาดลมทะเลพัดเอื่อยลู่ไปตามใบของต้นมะพร้าวและเงาของมันก็ทอดยาวไปบนพื้นทรายอีกทีจักรจั่นขยับปีกระงมเสียงอยู่ไกลลิบๆลุงโชตนั่งอยู่ที่โคนของต้นมะพร้าวจ้องไปยังทิศทางเบื้องหน้าตามสายตานั้นเมื่อน้ำทะเลซัดก็กระเซ็นซ่านขึ้นไปยังโขดหินใหญ่ระยิบระยับพลายฟองแตกตัวขาวกระจาย

โขดหินเรียงเป็นแนวอยู่หน้าแผ่นดินที่ยื่นถลำกินลึกออกไปยังทะเลเพ่งมองอีกทีก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกสีขาวปลายยอดเป็นโดมครึ่งวงกลมถูกทาด้วยสีแดงสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังฉาบไล้ไปบนพื้นผิวมันยืนตระหง่านและสงบนิ่งลุงโชติยังคงนั่งมองมันอยู่อย่างนั้นตะวันเริ่มคล้อยดวงต่ำลงจากลมทะเลเปลี่ยนเป็นลมบกลุงโชติม้วนหยาดเส้นใส่กระดาษสีขาวอมเหลืองจุดสูบพ่นควันลมบูบหนึ่งหอบควันสีเทาปลิวกระจายหายไปในอากาศแต่สายตาของแกยังคงแน่วนิ่งที่สิ่งก่อสร้างเบื้องหน้าเหมือนการจ้องตากับเพื่อนรักที่กำลังจะลาจากกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตะวันใกล้จมดวงลงไปในทะเลการกระเจิงของแสงเกลื่อนไปด้วยสีส้มชมพูแดงเหลืองผสมกลมกลืนอาบไล่ไปทั่วท้องฟ้าเจ้าสิ่งก่อสร้างก็ถูกดึงสีสันเหล่านั้นไว้ในตัวมันแต่มันกลับไม่ได้งดงามอย่างที่คาดคิดมันดูหดหู่และน่าเศร้าเช่นเดียวกับความรู้สึกภายในของแกที่กำลังหดหู่และเศร้าซึม

ลุงโจ้จุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นเดินตรงไปยังสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกนั้นเมื่อถึงประตูมีป้ายถูกเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงอยู่ระหว่างดำเนินการลุงโชตหยิบป้ายนั้นออกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสว่างขึ้นในความมืดแกเดินไต่ขึ้นไปยังบันไดเหล็กเสียงฝีเท้าที่กระทบกับเหล็กเย็นเชียบดังก้องกึ่งกังสะท้อนไปบนกำแพงเมื่อเดินขึ้นมาถึงครึ่งทางลุงโชตหยุดยืนหอบหายใจพักเหนื่อยและเมื่อหายเหนื่อยเสียงกึ่งก้องก็กลับมาดังอีกครั้งประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมจากที่สูงโหมปะทะร่างของลุงโชตจนเซถลาเล็กน้อยคล้ายวันแรกที่แกขึ้นมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรืองให้เข้าที่ลุงโชตยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้ามาสู่ประภาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงเจ้าพายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอไปด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกและคิดถึงชีวิต

ประภาคารถูกทาสีขาวสะอาดขนาดความสูง50เมตรความกว้าง9เมตรตรงกลางของความสูงตัดเส้นวงกลมด้วยสีแดง2วงมีตัวอักษรสีขาวเขียนคำว่าประภาคารนางนวลกรมอุทกศาสตร์ยอดของประภาคารเป็นโดมครึ่งวงกลมล้อมด้วยเหล็กกั้นสีแดงและติดไฟสัญญาณด้านบนสุดแสงไฟของประภาคารมองเห็นได้ไกลถึง39กิโลเมตรลุงโชติเป็นนายประภาคารแห่งนี้แกรักประภาคารและรักความสงบเมื่อมองดูท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าคลื่นทะเลที่พลิ้วไหวแม้บางครั้งท้องทะเลจะโมโหและเกรี้ยวกราดแต่นั่นก็เป็นวิสัยของธรรมชาติมันไม่ได้น่าหวาดกลัวแต่ว่าตรงกันข้ามมันช่างน่าเกรงขามธรรมชาติสอนลุงโชติให้รู้จักเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเคารพธรรมชาติเคารพมนุษย์ด้วยกันเองและเพราะมันทำให้ตัวแกยังมีประโยชน์อยู่บ้างการงานทำให้คนเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อตนเองและสังคมเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกปิดเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกเปิดเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของแผ่นดินและโขดหินโสโครกยามเมื่อดวงอาทิตย์จมลงในท้องทะเลและเรือออกไปกลางสมุทรลุงโชติจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดไฟและก็มองเห็นเรือของลูกชายไฟสีเขียวส่องแสงกระทบน้ำและคลื่นก็โยกคลอนมันให้พริ้วไหวป๊อปลูกชายของแกอยู่ในเรือลำหนึ่งกลางทะเลกำลังออกหาปลาอย่างเรือลำอื่นๆแกอุ่นใจเมื่อยืนมองจากเบื้องบนประภาคารและก็คอยส่องแสงให้เขาแม้ว่าเรือของลูกชายจะออกไปกลางทะเลและแกไม่สามารถบอกได้ว่าเรือลำไหนเป็นลำไหนแต่ลุงโชติรู้ว่าลูกชายแกอยู่เบื้องหน้าแกนี่เองและเขาจะกลับมาก่อนรุ่งเช้าที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำลุงโชติให้อิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตกับลูกชายเช่นเดียวกับที่พ่อของแกให้อิสระแกในการเลือกชีวิตเช่นกันนอกจากจะเป็นลูกทะเลแล้วป๊อปยังทำงานกับชาวบ้านและกรมประมงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนหญ้าทะเลพยูนรวมไปถึงการประมงชายฝั่งขนาดเล็กแล้วก็มีส่วนร่วมกับทางรัฐในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเขายังนำไกด์นำเที่ยวที่รัฐจัดสรรการท่องเที่ยวเชิงวิถีชาวประมงชายฝั่งป๊อปจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงเขาเลือกกลับสู่บ้านเกิดตามสำนึกต่อไปไม่ทิ้งบ้านแต่ลึกๆแล้วป๊อปต้องการกลับมาเพื่อดูแลวิถีชีวิตของคนที่นี่และเมื่อเขานำนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆทั้งหมู่บ้านของคนหาปลาและวิถีทางธรรมชาติป๊อปไม่ลืมที่จะพานักท่องเที่ยวมาแวะชมประภาคารอันโดดเดี่ยวที่ตั้งตระหง่านมันเป็นจุดแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้เป็นตัวแทนประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าฟารอสแห่งอเล็กซานเดียแต่ประภาคารนี้ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับมันบ๊อบบรรยายให้คณะท่องเที่ยวฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราอาศัยประภาคารแห่งนี้เป็นตำแหน่งบอกทางก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อชุมชนเกิดขึ้นสังคมก็เกิดขึ้นผู้คนต่างก็ผูกพันผมก็เช่นกันที่ได้แสงไฟบนยอดประภาคารคอยบอกตำแหน่งเวลาออกไปกลางทะเลแล้วกลายเป็นคนเฝ้าประภาคารเหรอคะหนึ่งในคณะท่องเที่ยวถามป๊อบยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่าพ่อผมเองเขาผายมือไปทางชายจราอายุเกือบ60ปีที่ยืนท้าทายแดดลมอยู่บนตัวประภาคารลุงไม่เหงาเหรอคะที่อยู่บนนั้นคนเดียวตอนดึกหญิงสาวคนเดิมถามลุงโชติเมื่อแกเดินลงมาหาคณะนักท่องเที่ยวแกหัวเราะก่อนตอบว่าผมอบอุ่นเสมอเมื่อได้มอง

0: ขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตักและหลังคุปปตักต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
2: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ไทยหัวใจมังกรและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
3: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสรรสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
7: นายเอกนิติธรรมสภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนา

0: ทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทางนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้ก็คือเพลงค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยี่ยมราษฎรทางภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะคำร้องภาษาไทยก็คือค่ำแล้วโดยท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาคืนวันนี้เพลงค่ำแล้วจะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ำแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเพลงแรกคือเพลงแรกเจอคุณวินัยขับร้องคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะต่อด้วยสุริยารับฟ้าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและทั้งสามเพลงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

เพลง3เพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียจบไปแล้วคือเพลงแรกเจอสุริยาลับฟ้าและความรักเหมือนฟองเบียเพลงที่บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนั้นมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเลือกมาฟังกันค่ะอีก3เพลงเริ่มด้วยยิ้มคือความสุขโดยคุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้ครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเพลงน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชลีขับร้องคู่กันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอน

น้ำผึ้งพระจันทร์ก่อนหน้านั้นดาวเจ้าชู้และยิ้มคือความสุขเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราโคลัมเบียค่ะชุดต่อไปเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงแรกพบศพรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเพลงแรกพบศพรักเป็นเพลงรำวงนะคะคือรำวงขับกระบือครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์แผ่นตราโคลัมเบีย

ถ้ามาดูเพลงลำวงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียคราวนี้จะเป็นเพลงของกำนันคุณชวลีและคุณมนัสรามโยธินขับร้องค่ะครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งต่อได้รำวงไทยต้องทำขับร้องหมู่นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกับของกำนันเนี่ยค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงรำวงอีกเพลงหนึ่งก็คือถิ่นเทพแดนไทยครูแก้วและครูเอื้อแต่งเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่ให้อยู่ไหนเราเธอ
1: มีสิเออมีน่ะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างนี
1: ้ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
1: รักเธอมาฝากยาบ้านเก็บซ่อนเอาไว้ให้
0: ดีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเธอน่ะอย่าเอฟไปอย่าชวนไปไหนเง่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไร

0: ได้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิอยู่น่ะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ด
0: ี
1: แล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ขออะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
1: รักเธอมาฝากเสียบอนเก็บซ่อนเอาไว้ให้
0: มีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได
1: ้เดี๋ยวฉันน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดนะจริงจะไหนแม้เธอใกล้กันเพียงนั้นหรือไร
1: ของให้นั่นสิ

ก่อนไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียอีก2เพลงนะคะฝากใจกับจันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์พุกเวชและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิ

0: ถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
2: นางสาวพลอยทะเลและสมิธแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการ
3: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังยามค่ำคืนวันนี้นะครับเอาป้ากันคืนนี้ครับกับรายการ For the Good Time 23นาฬิกาถึง24นาฬิกาฟังเพลงสากลเพราะๆเย็นสบายสบายเพลงเก่าๆที่มีความหมายหลายท่านนะครับได้ยินเสียงเพลงเหล่านี้แล้วนึกถึงอดีตนะนึกถึงสิ่งต่างๆที่มาพร้อมกับเสียงเพลงนะที่เฮาติดหูในยุคสมัยนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นรายการของเฮานอกจากเสียงเพลงที่เพราะๆแล้วยังผูกความทรงจำไว้กับเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังให้คุณผู้ฟังได้ย้อนอดีตถึงวันๆตีชวนคิดถึงนะทุกค่ำคืนนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time ครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะบรรยากาศอู้นักบรรยากาศอู้หลายครับค่ำคืนจะนี่แล้วอยากส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงเยอะๆฝันการผ่อนคลายก่อนตีคุณผู้ฟังเข้านอนนั่นเองครับ

กลับมาป้ากันในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้เป็นจะได้กันพองกลับเพลงติดเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังยามค่ำคืนนะครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับเพลงสบายๆเพลงเก่าที่เฮาคิดถึงนอกเพลงสากลยุค60 70 80 90ดีเจโอมจะเสาะมาแล้วก็หมุนเวียนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทุกค่ำคืนบ่ซ้ำอย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้นะก็มีหลายเพลงนาตีคัดมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็บ่อยากให้คัดจากว่าคุณผู้ฟังเนาะมาค่ำมาคืนชะนี่ก็อยากให้เฮาฟังเพลงกันยาวๆไปเลยนะครับข่าวสารนี่เฮาอัดมาวันค่ำละก่อนนอนชะนี่ฟังเพลงสบายๆคลายเครียดก่อนเข้านอนกันครับ

ปาการช่วงที่3ของรายการนะครับ For the Good Time ค่ำคืนนี้ฟังเพลงยาวๆกันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างเพลงที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะค่ำคืนนี้ถูกอกถูกใจก็นะครับโทรมาบอกโทรมาแจ้งกันได้นะครับโทรมาแจ้งวันพรุ่งนี้ก็ได้ขอเพลงล่วงหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวดีเจโอมจะได้เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนนอนในทุกค่ำคืนวันนี้ฟังเพลงกันต่อฟังเพลงกันยาวๆนะครับเข้าสู่ช่วงหลังละเนาะใกล้จะเที่ยงคืนละก็ฟังเพลงกันเยอะๆครับ

แล้วมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time นะครับหลังจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็เปิดเสียงเพลงกล่อมคุณผู้ฟังเข้านอนนะครับแล้วก็มาป้ากันช่วงสุดท้ายแบบนี้ก็จะส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงยาวๆนะครับผ่อนคลายนะครับแล้วจะได้รับสบายเนาะวันนี้รายการ For the Good Time ครับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนหลังจากตีเปิดเพลงคุณผู้ฟังส่งคุณผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้ป้ากันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time 23 นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับย่ำกำหนึ่งนะครับฟังเป็นรายการเพลงนะครับคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังสบายๆนอกจากจะเอาข่าวก็จะเอาข่าวอย่ามาฝากคุณผู้ฟังยามค่ำคืนจะนี่ละจะได้พักผ่อนสมองนะครับฟื้นฟูสมองไปกับเสียงเพลงเบาๆนะครับตีผูกกับอดีตนะตีหลายท่านฟังไว้จำไว้ผ่านบทเพลงตีเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสากลเก่าๆหลายคนมีความหลังเน้ออ่ะป้ากันคืนพรุ่งนี้ครับดีเจโอมบอยากให้อุ่นนักอุ่นหลายวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในชีวิตประจำวันของเราต้องพบกับสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบที่จิตใจของเราเราควรจะเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในจิตในใจสิ่งใดที่นึกแล้วทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองและก็บ่ผ่องใสเราก็บ่ควรนึกถึงเพราะว่าเป็นอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วแม้สิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังมาบ่ถึงก็อาจจะนำมาซึ่งความกังวลใจเราก็บ่ควรคาดหวังจนเกินเหตุเพราะจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจบัณฑิตควรจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองมีพระคาถาบทหนึ่งกล่าวไว้ในธรรมบทขุททกนิกายว่านะหิเวเรนะเวเรนิสัมมันติทะกุทาจนังอเวเรนะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตโนแปลเป็นไทยได้ใจความว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเวรต่างหลายย่อมบ่สงบระงับด้วยการจองเวรเวรต่างหลายย่อมสงบระงับด้วยความบ่มีเวรเอสะธรรมโมสนันตโนอันนี้เป็นธรรมของเก่าพระพุทธศาสนาสอนให้หู้จักกันให้อภัยกันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพราะเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการบ่จองเวรความจริงนี้เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมบ่ใช่ของใหม่เกิดขึ้นได้ในทุกยุคทุกสมัยเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยตลอดจนสรรพสัตว์ต่างหลายดังมีเรื่องเป็นอดีตนิทานเล่าไว้ว่ามีบุตรชายของเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อบิดาป่อของเปิ้นเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้เป็นผู้บริหารกิจการตั้งโมดตั้งปวงแทนป่อของเปิ้นและก็ได้ปฏิบัติเลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดีมารดาอยากจะให้เขาแต่งงานแต่ว่าพ่อใจหนุ่มบ่ปรารถนาอย่างนั้นตั้งใจว่าจะเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดแต่ก็ถูกแม่รบเร้าอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดมาเศรษฐีน้อยคนนี้ก็ต้องยอมตกลงมารดาก็ได้ไปสู่ขอหญิงจากครอบครัวหนึ่งมาเป็นภรรยาของเขาแต่ปรากฏว่าหญิงคนนี้เธอเป็นหมันมาสามารถให้กำเนิดลูกได้ฝ่ายผู้เป็นแม่ก็เลยร้อนอกร้อนใจเพราะความเชื่อของชาวอินเดียในสมัยนั้นถ้าว่าคนในตระกูลใดบ่มีลูกบ่มีเต้าตระกูลนั้นจะถึงแก่ความเสื่อมมารดาจึงอยากจะให้ลูกบ่าวของตัวเก่ามีภรรยาใหม่แต่ลูกบ่าวก็บ่ต้องการอย่างนั้นแม้จะถูกมารดารบเร้าเพียงใดเขาก็ยังยืนยันว่าบ่อยากจะมีภรรยาใหม่เมื่อภรรยารู้ว่าแม่สามีจะหาหญิงอื่นมาเพื่อเป็นภรรยาใหม่ของสามีตนเองก็จึงคิดว่าถ้าถึงเวลานั้นเราก็จะหมดความหมายอาจจะถูกลดฐานะลงเป็นเพียงแค่คนรับใช้ก็เป็นได้ถ้าอย่างนั้นสู้ให้เราไปหาเอาสตรีที่เราพอใจอยู่ในอำนาจการบัญชาของเราได้เพื่อมาเป็นภรรยาน้อยของสามีของเราจะดีกว่าคิดได้อย่างนั้นแล้วนางก็ทำตามที่นางต้องการจนสำเร็จไปหาสตรีนางหนึ่งซึ่งนางสามารถจะชี้เป็นชี้ตายไ บังคับบัญชาได้เอามาเป็นภรรยาน้อยของสามีตัวเองที่นี้ต่อมาภรรยาหลวงเกิดความระแวงคิดเกรงว่าถ้าภรรยาน้อยให้กำเนิดเกิดลูกมาลูกของภรรยาน้อยก็จะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเมื่อความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นอย่างอันแล้วนางผู้เป็นภรรยาหลวงจึงหาทางที่จะบังคับภรรยาน้อยกำเนิดเกิดลูกมาโดยกำชับภรรยาน้อยว่าถ้าน้องตั้งครรภ์เมื่อใดช่วยบอกคือพี่ตวยเนอร์พี่จะได้ช่วยดูแลเอาใจใส่ครรภ์ของน้องเมื่อภรรยาน้อยตั้งครรภ์ก็เลยได้บอกคือภรรยาหลวงนางผู้เป็นภรรยาหลวงก็ทำทีมาเป็นเอาอกเอาใจซ่อเข้าป่าอาหารซ่อยาอย่างดีเอามาให้บำรุงภรรยาน้อยโดยบอกว่าเป็นยาบำรุงครรภ์ทีนี้วันหนึ่งนางได้แอบผสมยาที่ทำให้แท้งลูกลงไปในอาหารก็ทำให้ลูกในครรภ์ของภรรยาน้อยตายสมใจของนางแท้งลูกไปครั้งที่หนึ่งเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ถึง2ครั้งพอครั้งที่3นี้ภรรยาน้อยเกิดความเฉลียวใจแกบ่ยอมบอกให้ภรรยาหลวงฮู้แกก็ได้ตั้งท้องประมาณจนกระทั่งท้องแก่ขึ้นมาแต่ภรรยาหลวงก็ยังบ่ละความพยายามได้แอบเอายาที่ทำให้แท้งลูกใส่ลงไปในอาหารจนได้ก็เลยทำให้ภรรยาน้อยและก็ลูกเสียชีวิตไปพร้อมกันเพราะว่าไปทานยาขับลูกนั้นในเวลาที่ลูกตัวใหญ่ละทีนี้ก่อนจะตายภรรยาน้อยได้ผูกอาคาตมาดร้ายคิดไว้ในใจว่าขอเฮาได้เกิดมาเป็นนางยักษินีเฮาจะมากินลูกของหญิงผู้เป็นหมันคนนี้ตลอดทุกภพทุกชาติไปเมื่อตายไปแล้วภรรยาน้อยได้ไปเกิดเป็นแมวอยู่ในบ้านสามีส่วนสามีพอทราบว่าภรรยาหลวงเป็นคนทำเมื่อภรรยาน้อยและลูกเสียชีวิตจึงได้ทุบตีภรรยาหลวงจนตายครั้นละจากโลกนี้ไปแล้วภรรยาหลวงได้ไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในบ้านของสามีเช่นเดียวกันต่อมาเมื่อแม่ไก่ออกไข่มาหลายฟองแมวซึ่งเป็นอดีตภรรยาน้อยก็ไปขโมยกินไข่ครั้งที่สองก็ทำอย่างนั้นแหมครั้งที่สามแมวมากินไข่แล้วก็กินแม่ไก่ตัวเองแม่ไก่ก็เลยผูกอาฆาตจองเวรต่อไปแหมว่าเฮาเกิดมานั้นขอให้เฮาได้กินแมวและลูกของมันพ่องไก่ตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนแมวเมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นกวางตัวหนึ่งครั้นกวางตัวนั้นเกิดลูกออกมาเสือเหลืองก็ได้มากินลูกของกวางเป็นอย่างนี้ถึง2ครั้งครั้งที่3ก็กินตึงแม่กวางและลูกกวางตัวแม่กวางก็เลยผูกอาฆาตมาเกิดจัดหน้าขอให้ได้กินแม่เสือเหลืองและลูกของมันพ่องทีนี้ก็แม่เสือเหลืองเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นนางยักษินีทีนี้แม่กวางเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นนางยักษินีส่วนว่าแม่เสือเหลืองก็ได้ไปเกิดเป็นสตรีอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยได้แต่งงานแล้วก็คลอดบุตรนางยักขินีได้แปลงตัวเป็นมนุษย์เข้า

ฟังเมื่อหันนางยะคินีนางก็จำได้ก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปในวัดขณะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทต่างหลายนางผู้นี้ก็ได้อุ้มลูกเข้าไปหาพระพุทธองค์แล้วก็วางลูกไว้ข้างฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันขอถวายบุตรคนนี้แด่พระองค์ขอพระองค์ได้โปรดประทานชีวิตให้แก่บุตรของม่อมฉันตวยเต๋อฝ่ายนางยะคินีนั้นไล่ติดตามตวยมาบ่สามารถเข้าไปในวัดได้เนื่องจากว่าสุมาณะเทวดาผู้สถิตอยู่ที่ซุ้มประตูบ่อนุญาตให้นางยะคินีเข้าไปพระบรมศาสดาจึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปเรียกนางยะคินีเข้ามาเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าเพราะเหตุใดพวกเธอถึงจองเวรกันอย่างนี้ถ้าหากพวกเธอบ่มาพบเขาแล้วเวรของพวกเธอจะเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ชั่วกับชั่วกันเหมือนเวรของงูเห่ากับพังพรเหมือนเวรของหมีกับไม้สะข้อเหมือนเวรของกากับนกเก้าเพราะจะอันจุงเลิกจองเวรกันเหียเตะเพราะเวรย่อมระงับด้วยการบัดจองเวรเมื่อพระพุทธองค์ตรัสชี้แจงแสดงธรรมจบแล้วนางยะคินีได้บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลและนางยะคินีพร้อมกับด้วยนางกุมาริกาต่างสองก็เลิกจองเวรกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการจองเวรกันนี่บ่ดีเลยจงให้อภัยซึ่งกันและกันเตอะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันเลยเฮาควรที่จะให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาผิดพลาดล่วงเกินเฮาก็ควรมีความปรารถนาดีมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาธรรมและพยายามปรับตัวเข้าหากันให้เหมือนน้ำที่ประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงเพื่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันเพื่อมีความรักความสามัคคีอย่าถือทิฏฐิมานะเพื่ออารมณ์อร่อยกันตามแบบอย่างของนักปราชญ์ราชบัณฑิตแล้วทุกอย่างก็จะสงบลงได้การผูกความโกรธผูกอาฆาตพยาบาทจะเป็นเหตุให้เราต้องหลงวนอยู่ในสังสารวัฏเมื่อเกิดมาปะกันแหมก็จะคอยล้างคอยผ่านกันร่ำไปเหมือนนางยะคินีและนางกุมาริกาในเรื่องนี้เพราะถูกกิเลสบังคับบัญชาเฮ้อสร้างกรรมสร้างเวรเมื่อสร้างกรรมสร้างเวรก็มีวิบากเป็นผลทำเฮ้อได้รับความทุกข์ความทรมานเกิดถึงความพินาศย่อยยับทั้งสองฝ่ายเพราะจะอั้นปัญญาชนคนผู้มีปัญญาต่างหลายจึงบ่ควรจองเวรซึ่งกันและกันเพราะเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลเพลิงแห่งความทุกข์ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เฮาระงับการจองเวรในยามโกรธก็ให้มีสติสงบระงับอารมณ์เอาไว้อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลให้ใจสติและปัญญาและแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ต่างหลายเขาก็จะได้บ่มีเวรบ่มีภัยกับกันทรงสั่งสอนว่าสัตบุรุษผู้มีความอดทนพึงได้ผลคือการไม่กระทบกระทั่งเพราะสงบระงับจากเวรพระราชาพร้อมด้วยเหล่าเสนาจำนวนนักเมื่อกำลังสู้รบอยู่จะพึงได้ผลเช่นนั้นก็หาไม่เพราะเวรทั้งหลายย่อมระงับได้ด้วยกำลังแห่งขันติคือความอดทนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพเล่าเรื่องนี้มาเพื่อท่านต่างหลายฟังก็เนื่องด้วยเหตุผลว่าเกี่ยวข้องกับสลากพัดจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรในเมื่อนางกุมาริกาและนางยะคินีก็ปากันคายกรรมคายเวรซึ่งกันและกันละมาถือโทษโคตรซึ่งกันและกันเขาจะมีเรื่องราวที่ก่อให้เกิดประวัติความเป็นมาของสลากพัดได้อย่างไรคือว่าเรื่องของมันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้

0: ฝ่ายว่านางยักขินีเมื่อฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจนสามารถบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันผู้หนึ่งที่นี่ก็ปรากฏว่าเรื่องราวของนางนั้นยังดำเนินต่อไปเห็นว่าในเมื่อนางนั้นเลิกละจากการเป็นยักษ์มาไปกินจิ้นดิบป่าดิบละที่นี่เขาจะทำอย่างไรนางก็บอกว่าข้าเจ้าก็จะบ่มีที่อยู่จะเร่ร่อนไปต่างใดฮะเพราะว่าเขานั้นเคยเป็นยักษ์มาก่อนและบ่มีที่อยู่เป็นลักเป็นแหล่งแล้วก็บ่มีญาติพี่น้องคนใดจะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสำหรับส่วนตัวของเขาได้นางกุมาริกาก็บอกว่าไปอยู่บ้านข้าเจ้าก็ได้นางยักขินีก็บอกว่าเอ๊ะถ้าไปอยู่บ้านน้องพี่ก็จะสบายใจสักเท่าใดเพราะความที่ว่าพี่เป็นยักขินีวิถีชีวิตนั้นบ่มีลักษณะที่มันเหมือนกันบางทีบางครั้งเมื่อใหม่ๆนั้นก็อาจจะอยู่ด้วยกันได้เมินไปเมินไปน้องก็อาจจะเบื่อในตนตัวของพี่ซึ่งเป็นยักขินีนางกุมาริกาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ที่หัวไร่ปลายนาของน้องมีอยู่พี่ไปแป่งกระท่อมอยู่ที่ฮันเถอะนางยักขินีก็กระทำตามที่ว่านั้นก็ไปแป่งบ้านหลังน้อยๆอยู่แล้วก็ฝ่ายว่านางกุมาริกานั้นมีข้าวปลาอาหารอันใดก็แบ่งไปให้นางยักขินีอยู่ตลอดเป็นอย่างนี้ทุกคาบทุกมือไปญาติโยมนางยักขินีนั้นยังมีความรู้อยู่อย่างหนึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุตุนิยมวิทยาคือสามารถพยากรณ์อากาศได้ว่าปีใดฝนจะตกนักน้ำจะนองปีใดฝนจะตกน้อยฝนจะแรงนางยักขินีนี่ก็บอกเธอแก่นางกุมาริกาว่าปีนี้ฝนจะตกน้ำหนองเนิ่มอย่าไปทำนาในที่ราบรุ่มเพราะว่าน้ำจะท่วมเข้าก้าในนาจนตายหมดมาสามารถจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เอาละพอมาถึงปีนี้ก็ปรากฏว่าฝนจะตกน้อยฝนจะแรงนางจุ่งไปทำนาในที่ลุ่มที่มีน้ำสามารถจะไหลไปถึงได้เนิ่มนางกุมาริกาก็ทดลองฟังดั่งกรรมที่นางยักขินีบอกกล่าวมานั้นก็ปรากฏว่าทุกอย่างเป็นไปตามความจริงหมดทุกอย่างทุกประการทำให้เข้ากล้าในนาของนางกุมาริกานั้นได้ผลดีประสบผลสำเร็จมาเป็นอย่างนั้นทุกปีทุกปีมาบ่ได้ขาดเอาละทีนี้ก็ฝ่ายเจ้าบ้านทั่วไปก็มาสังเกตฐานว่าเอหลายปีละนางกุมาริกาคนนี้เข้ากล้าในนาของเขามาประสบกับเพศภัยอันตรายถึงเวลาฝนตกน้ำนองแกไปทำนาอยู่บนที่ราบที่ดอนสูงอันนี้บรรดาต้นเข้ากล้าในนาก็ลุดพ้นจากการถูกน้ำท่วมถูกอุทกภัยน้ำจะเข้ามาท่วมแล้วก็ทำลายพืชไร่พืชนาพืชสวนไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าปีใดที่มันฝนแรงนางก็ไปทำนาในที่ราบลุ่มทำให้น้ำนั้นไหลเข้าไปสู่ท้องนาของนางได้อยู่สม่ำเสมอเพียงพอเอ๊ะทำไมนางรู้ว่าปีใดฝนจะตกนักปีใดฝนจะตกน้อยเจ้าบ้านทั้งหลายทั้งปวงก็ปากันไปถามนางกุมาริกานางกุมาริกาก็ตอบว่าอันข้าเจ้านี่แต่บ่ฮู้บ่มีวิชาความฮู้อะหยังเนื่องด้วยว่าเป็นเจ้าไห่เจ้านาเหมือนกันกับหมู่เฮานี่ละแต่ว่าที่ข้าเจ้าฮู้นั่นก็เพราะว่านางยักขินีเป็นคนมาบอกให้ข้าเจ้าฟังปีใดฝนจะตกนักปีใดฝนจะตกน้อยนางยักขินีหูเนี่ยญาติโยมทั้งหลายขนาดว่าเป็นยักษ์เป็นกลุ่มที่บุคคลรังเกียจแต่ว่ามีวิชาความรู้มีความรู้อย่างเดียวก็เอาตัวรอดได้ดังสุนทรภู่ว่า อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดประเสริฐผลเพราะฉะนั้นคนเฮานั้นมีความรู้บ่ต้องกลัวตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ย่อมสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำมาหากินได้อย่างดีที่สุดทีนี้ก็ฝ่ายบรรดาพี่น้องเจ้าไห่เจ้านาในหมู่บ้านนั้นเมื่อเวลาจะปลูกข้าวจะทำนาก็ไปถามนางยักษ์ว่าปีใดฝนจะตกนักปีใดฝนจะตกน้อยนางยักษินีก็บอกกล่าวให้เป็นไปตามนั้นทีนี้ก็จากหมู่บ้านหนึ่งก็ลามไปแห่หมู่บ้านหนึ่งไปจนกระทั่งถึงทั้งตำบล นั้นนะว่าอีเตอร์คนรู้จักเกียรติคุณชื่อเสียงของนางยักษีก็ปากันปลูกข้าวทำไร่ไถนาปลูกต้นกล้าผลหมากรากไม้ในไห่ในสวนเอาเป็นดังกรรมที่นางยักษีแนะนำทุกประการพอถึงเวลามาเก็บเกี่ยวพืชผลข้าวกล้าข้าวนาตลอดจนกระทั่งถึงผลหมากรากไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็รู้สึกว่าได้นักพอได้นักมาก็นึกถึงนางยักษินีล่ะนางยักษินีเป็นผู้มีพระคุณต่อเฮาเป็นผู้บอกว่าฝนจะตกปีใดฝนจะแล้งปีใดเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างแบ่งเอาข้าวปลาอาหารผลหมากรากไม้อันชนิดอย่างดีงามอย่างประณีตเอาไปมอบเพื่อเป็นของขวัญรางวัลสินน้ำใจแก่นางยักษินีส่วนว่านางยักษินีนั้นเมื่อหันดังนั้นก็ว่าปรึกษากับนางกุมาริกาว่าดูก่อนน้องหญิงของที่ปนมาฮือนากเนี่ยแม่ปีจะแบ่งให้น้องแล้วมันก็ยังเหลือเฟืออยู่เหลือไปเมินไปเมินไปมันอาจจะเน่าจะเสียก็เป็นไปได้พญานเฮาจะทำอย่างไรดีกาส่วนว่านางกุมาริกาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เฮาไปปรึกษาหารือกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์อาจจะมีช่องทางที่ดีให้แก่เฮานางยักษินีกับนางกุมาริกาก็ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บริเวณวัดพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจงแสดงต่อไปว่าเอาละเมื่อมีข้าวป่าอาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารนักกินบะมดกินบะเสี่ยงอย่างนี้ก็น่าดีสดายบ้านไผ่มีภาชนะเป็นกวยเป็นตะกร้าอย่างใดก็เอามาหอมกันเด้อเสร็จแล้วก็มาจัดตกแต่งแหล่งดาแบ่งพืชพันธุ์ธัญญาหารที่คนเอามาถวายเอามามอบเพื่อแก่นางยักษินีเนี่ยจัดกันเป็นกวยเป็นตะกร้าไปเป็นส่วนเป็นส่วนไปแล้วก็เอาไปตานแด่พระภิกษุสงฆ์ทีนี้จะมาเลือกตานก่อพุทธเจ้าว่าบดีขอให้ตานแก่สังฆาตานให้แก่หมู่สงฆ์คือเอาอย่างนี้ให้แต่ละกุ่ยแต่ละตะกร้านั้นเขียนสลากไว้เขียนเลขไว้สมมติว่ามีกุ่ยอยู่ตั้งมดตั้งปวง100กุ่ยก็ใส่เลขเบอร์1ถึงเบอร์100แล้วก็แปลงหมายเลขขึ้นมาหมายเลขเบอร์1ถึงเบอร์100เฮือตู้เจ้าเปิ้นจับฉลากเอาภายได้กล้วยใดก็เอากล้วยนั้นไปแบบชนิดที่ว่ามาเลือกที่ฮักบ่มักที่จังอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของทุเจ้าตนใดตนหนึ่งเปิ้นจะได้รับไปอาตมาภาพก็มาคิดพิจารณาว่าอุบายเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนางยักษินีนางกุมาริกาก็ประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำของพระพุทธองค์จากนั้นมาก็เลยเป็นธรรมเนียมการถวายตาลสลากพัดการทำบุญถวายตาลสลากพัดนั้นเป็นการทำบุญถวายแก่พระสงฆ์มีค่ากับการถวายตาลพระกฐินเพราะเหตุผลที่ว่าบ่มีการเลือกที่ฮักมักที่จังบ่มีการว่าจะไปตาลทุเจ้าตนนั้นทุเจ้าตนนี้อันนี้เปิ้นก็ได้บุญได้กุศลกันอย่างแท้จริงอันนี้ธรรมเนียมการทำบุญถวายตาลสลากพัดก็เริ่มปรากฏมีตั้งแต่หั่นเป็นต้นมาทีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจงแสดงต่อไปว่าตนตัวแห่งพระองค์ท่านนั้นก็เหมือนกับบุคคล ธรรมดาสามัญเหมือนทุกเจ้าต่างหลายโดยทั่วไปไปจับฉลากครั้งใดก็บ่เคยได้รับรางวัลที่หนึ่งหรือว่าบ่เคยได้รับสลากกล้วยดีๆสักเตื้อแต่มีพระเถระผู้หนึ่งท่านดำรงเอตทัคคะในการเป็นผู้รับตานสลากพัดโชคดีในการที่จะไปจับฉลากอันนี้อาตมาภาพจะนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสืบต่อไปว่าพระเถระรูปนั้นเป็นชื่ออย่างในเมืองเหนือของเฮาเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าไทยล้านนาเฮานี่ถือคตินิยมเรื่องการทำบุญถวายทานเข้าสลากนี่จัดเป็นการใหญ่แท้ๆเลยท่านต่างหลายบอกว่าจะเป็นภาคไหนก็จะมีบุญอย่างนี้ภาคเหนือนี่ว่าประเพณีสลากพัดบ่ใจทำบุญแต่เฉพาะบ้านเฮานะญาติโยมที่เป็นคนเหนือไปอยู่ในกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นอดีตเจ้าคณะมณฑลพายัพยังอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก็บรรดาคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปขออนุญาตจากท่านเจ้าวาดวัดเบญจมบพิตรในสมัยนั้นจัดที่มีการตานสลากปัจจุบันนี้ก็มีการทำบุญถวายตานสลากพัดที่วัดเบญจมบพิตรอยู่เป็นประจำโดยสมาคมเจ้าเหนือทั้งที่อยู่ในจังหวัดลำพูนเชียงใหม่ลำปางเมืองแปะเมืองน่านพะเยาเชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนรวมถึงบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์คนเมืองเฮาที่ไปอยู่ในกรุงเทพมหานครเพิ่นก็จัดงานนี้ขึ้นมาในทางภาคอีสานนั้นมีประเพณีอย่างหนึ่งเพิ่นเรียกกันว่าบุญข้าวสากข้าวสากก็คือข้าวสลากพัดนะหรือบ้านก็เรียกกันว่าบุญข้าวประดับดินภาคใต้ก็มีประเพณีชิงเปรตภาคกลางก็มีประเพณีทำบุญศาสตร์เดือน10อันนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทางคนจีนก็มีประเพณีไหว้พระจันทร์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการระลึกนึกถึงบรรพบุรุษบิดามารดาปู่ตาย่ายายพ่อแม่ของเฮาญาติกาสัมพันธวงศาที่เปิ้นล่วงลับดับขันไปแล้วบัดนี้เฮาได้มาแทนบ้านแทนจองเปิ้นได้รับมรดกตกทอดมาจากเปิ้นได้รับที่บ้านที่จองให้นากามเขปเฮากำลังได้รับเสวยผลบุญนี้ทีนี้เฮาก็จะมีการได้รับผลบุญต่อไปในอนาคตการภายภาคหน้าเฮาก็ควรที่จะทำบุญตานสลากพัดอย่างนี้ไว้เพื่อผลจะได้มาตอบแทนเฮาในภพชาติต่อไปเหมือนกับเรื่องนางยักขินีและนางกุมาริกานี่นะได้ทำผลประโยชน์ไว้ต่อพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนนักจึงได้มีโอกาสทำบุญถวายตานสลากที่ภาคใต้ประเพณีชิงเปรตนั้นก็ระลึกนึกได้ว่าบรรดาญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วอาจจะเป็นผีเป็นเพพทุกขเวทเวทนาลำบากห้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่นก็จะทำบุญตานหากันในบ้านเฮาเมืองเฮานี้นอกเหนือจากจะตานสลากพัดแล้วก็ยังมีการตานธรรมในเดือน12เป็งตัวแห่งบางที่ก็มีถึงตานธรรมมีถึงการทำบุญตานสลากแล้วแต่ว่าวัดต่างๆนั้นเพิ่นจะจัดอย่างใดถ้าจัดอย่างใดกับประชาชนก็ไปร่วมทำบุญกันอย่างนั้นคนเหนือเฮานั้นนับได้ว่ายึดถือเอากตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นหลักตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นก็เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายได้กินเครื่องปลูกครัวฝังข้าวกล้าในนาของเฮาบริบูรณ์ก็มานึกถึงบรรพชนคนที่เพิ่นได้มอบสิ่งต่างๆอันเป็นสมบัติพระสถานที่บ้านที่จองให้นากามเขตให้แก่หมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงเฮาก็ทำบุญสุนทรทานตานไปหาเปิ้นละญาติโยมแล้วก็การทำบุญอย่างนี้เนี่ยก็คือเกิดผลทางจิตใจเฮามีความม่วนใจนะที่เฮาได้ตานถึงอดีตการบรรพชนของเฮาทั้งหลายทั้งปวง ที่เปิ้นล่วงลับดับขันไปแล้วเพราะว่าประทับตราตรึงอยู่ในจิตในใจของเฮานี่ละบันนีหายไปไหนพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดสดับรับฟังเรื่องราวนิทานของนางกุมาริกาตลอดจนกระทั่งถึงประเพณีการทำบุญถวายตานเข้าสลากพัดติอาตมาภาพเล่ามาให้ฟังนี้แล้วก็หลายท่านอยากจะทำบุญอันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนได้ที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารมีประเพณีทำบุญถวายตานสลากย้อมตานสลากหลวงเป็นประจำทุกปีสลากย้อมนั้นต้นหนึ่งสูงถึง12เมตรด้วยกันในญาติโยมทั้งหลายการปักต้นสลากยังต้องเอารถเคนขึ้นปักเอากันเนอะเพราะเหตุผลว่ามันสูงเนาะมันสูงสมัยก่อนเปิ้นกับแป่งปวนนั่งร้านขึ้นไปประเด็นนี้การจะแป่งปวนเตปวนมันก็เป็นการทุกข์ยากลำบากเอารถเคนกันหนึ่งก็ขึ้นปักอันนี้ก็เป็นนั้นว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนี่ยยังประเด็นนี้ที่วัดหลวงละปูนเปิ้นก็ดำเนินการจัดตกแต่งแหล่งดาสลากย้อมกันละญาติโยมทั้งหลายก็มาพอเนอวันก่อนนั้นคุณโยมแม่กุจพรจัญญาชานิดพร้อมด้วยคณะศรัทธาจากบ้านอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็มาร่วมทำบุญมาตานสลากย้อมที่วัดพระธาตุด้วยกันและมาตานสลากกระพัดต้นน้อยเพื่อจะมาภาพที่วัดสุพรรณรังสีแห่มชุดหนึ่งต้นหนึ่งก็เนื่องด้วยว่าเปิ้นอยากมาเอวทีนี้การทำบุญตานสลากกับตานขันเข้ากับนอกเหนือจากตานสลากแล้วอุทิศที่แก่บรรพชนแล้วงานนี้ก็นิมนต์ทูตเจ้าพระเนนมาเป็นจำนวนเกือบ 2,000 รูปญาติโยมปันป่ายนี่บ่พิษอะไรแต่ละวันแต่ละวันแต่ละปีแต่ละปีนั้นก็จะมีการทำบุญถวายตานพัฒหารเพมแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรทั้งหลายโดยขอรับบริจาคปัจจัยจากบรรดาตันทั้งหลายได้ปากันร่วมรับเป็นเจ้าภาพจะตานขันเข้าก็ขันละ50บาทขันละ50บาทนี้โดยเอาสตางค์มาเปาะมาหอมกันญาติโยมเอามารวมกันได้เป็นจำนวนนักๆแล้วก็เอาไปจ้างร้านอาหารตามครัวต่างๆที่เปิ้นมีชื่อเสียงนะอาหารอร่อยเอามาจัดตั้งโต๊ะจีนเลี้ยงบรรดาพระภิกษุสงฆ์สมณเณรกันอาจจะคิดตัวละ50บาทนี่มันก็บ่พอแต่ว่าเอานักต่อนักเอามาตุบกัน50บาทนั้นเป็นเพียงแค่เครื่องกำหนดนับเพื่อหูว่าขันละ50บาทเฮาจะตานไปหาไผก็สุดแท้แต่เจตนาของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงเองส่วนสลากพัดนั้นถ้าหลายท่านหลายคนบ่มีเวลาที่จะมานั่งเฝ้ากวยสลากบ่มีเวลาที่จะตกแต่งแหล่งดาทำบุญสุนทรตานก็บอกให้อาตมาก็ได้อาตมาก็จะได้โจทย์เอาลายจะได้หมายเอาชื่อญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายใส่ในกวยสลากนั้นแล้วก็เอาไปถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ตอนหลังมาก็พระเจ้าพระสงฆ์ได้รับตานเส้นสลากแล้วเปิ้นก็จะมาอ่านเส้นห้องหาเจ้าภาพกวยแต่ละตนแต่ละองค์ก็เปิ้นประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้เนาะมาตั้งดั้งเดิมโบราณโบราณมาละอาตมาก็เลยประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเฮือศรัทธานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายได้ห่วมบุญห่วมกุศลกันอย่างนี้ถ้าหากท่านทั้งหลายฟังรายการของอาตมานี้แล้วมีกุศลเจตนาคือใจออกปากหากมีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาตานสลากพัดกันคนละต้นคนละต้นรวมกันก็อาจจะได้หลายต้นในตอนนี้เต้าตี้อาตมาภาพโจทย์เอาลายหมายเอาชื่อไว้นั้นมีเจ้าภาพสลากพัดที่เปิ้นได้แสดงกุศลเจตนามาแล้วทั้งหมดทั้งปวง 43กุ๋ยด้วยกันญาติโยม43กุ๋ยอาตมาก็กำเดียวควายมาแล้วจะไปซื้อข้าวซื้อครัวที่ร้านแม่โคโลตัสเนี่ยที่ละปูนนี่นะไปซื้อแล้วก็เอามาใส่กล้วยสลากมาตกแต่งแรงดากันท่านทั้งหลายฟังแล้วมีเจตนาจะทำบุญก็โทรศัพท์มาหาอาตมาภาพใดเนอะหรือว่าจะมาหาที่วัดก็สุดแท้แต่ญาติโยมทั้งหลายแต่การมาหาที่วัดนี้บางทีบางครั้งก็อาจจะบอกป้ากันญาติโยมทั้งหลายจะโทรศัพท์มาอันนี้ถูกต้องชัดเจนแน่นอนได้พบปะกันแน่นอนละถึงแม้อัตมาภาพจะบังคับในทันทีแต่ว่าปลายหลังมาก็จะโทรศัพท์กลับคืนไปหาญาติโยมทั้งหลายอยู่เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของนางกาลียคินีและนางกุลธิดากุมาริกาเรื่องการขอดกรรมกตัมเวมอันเป็นต้นเหตุแห่งการก่อให้เกิดประเพณีทำบุญถวายตานเข้าสลากพัดก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอประกาศอนุโมทนาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพกวยสลากก็ดีขันเข้าก็ดีมีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้อันดับแรกก็หมายมีคุณโยมคุณครูอัญชลีมุนสารพร้อมด้วยครอบครัวบ้านหิมกวงตานสลากพัดหนึ่งกวยอุทิศไปหาป้อเมืองดีแม่บุญศรีมุนสารตานขันเข้าสี่ขันขันที่หนึ่งตานไปหาปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับขันที่สองตานไปหาลุงป้าน้าอาผู้ล่วงลับขันที่สามตานไปหาพ่อเกิดแม่เกิดแม่ธรณีเจ้าที่และก่อขันที่สี่ตานไว้ในภายภาคหน้าเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีพ่อคำแม่แสงอินทแหลงบ้านใหม่สันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนร่วมทำบุญตานขันเข้าตังโมดตังปวงจำนวน10ขันขันที่หนึ่งอุทิศถวายแด่หลวงพ่อท่านพระครูอุดมคุณวัตรอดีตเจ้าวาดวัดสุพรรณรังสีขันที่สองตานหาป้อเมืองพรมธรรมพิงขันที่สามตานไปหาแม่จามธรรมพิงขันที่สี่ตานไปหาแม่สมปารมีขันที่ห้าตานไปหานายมนตรีอินทแหลงขันที่หกตานไปหาน้าสมศักดิ์ธรรมพิงขันที่เจ็ดตานไปหาน้าประดิษฐ์ธรรมพิงขันที่แปดตานไปหาแม่จันเตี้ยงวงมณีและขันที่เก้าตานไปหาป้อบุญศรีปัญญาแก้วขันที่สิบตานไปหาแม่ธรณีเจ้าตี่ผู้ปกปักรักษาห่อเหือนบ้านจองขอฮืออยู่ดีมีสุขปันมาทำบุญตานตวานิละเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะสายทานสะพานบุญผ่านมาตังคุณโยมสุกแก้วข้าปันนาตานขันเข้าดังนี้คุณสุกแก้วข้าปันนาตานไปหาพระอุ้ยตื่อตาฟันแม่อุ้ยล่าตาฟันเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดานายพัฒนพงศ์ตาฟันตานขันเข้าห้าขันอุทิศหาป่อเกิดแม่เกิดนางสาวสิริยากรพัดแก้วตานหาเจ้ากรรมนายเวมนางสาวที่วาตาฟันตานหาเจ้ากรรมนายเวมนางคำปู่สมตานไปหาแม่คำน้อยปู่สมและเจ้ากรรมนายเวมนายสาวแก้วล่าแดงตานหาเจ้ากรรมนายเวมนายสมควรขะปันนานางแก้วขะปันนานางบัวทองขะปันนานางสายแก้วขะปันนาเด็กหญิงลัคนาเด็กชายลัคเชษขะปันนาอันนี้เปิ้นตานหาเจ้ากรรมในเวรเหมือนกันโมดเว้นไว้แต่เด็กหญิงลัคนาเด็กชายลัคเชษ อันนี้เปิ่นตานหาพ่อเกิดแม่เกิดสายทานสะพานบุญมาตังคุณโยมสุกแก้วขะปนาบ้านใหม่ยุงทองตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ขออนุโมทนาเน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อปรีชาสมบุญชัยพร้อมด้วยครอบครัวอันนี้ทำบุญตานสลักพัดอุทิศไว้ในภายภาคหน้าแล้วก็แฮมโกยหนึ่งพ่อปรีชาสมบุญชัยพร้อมด้วยครอบครัวเหมือนกันตานไปหาป้อนันทาแม่อุ้ยลุนสมบุญชัยนี่จากบ้านประตูหาวันเปิ้นมาตะวานี่ละและก็เรียงทัดจากนั้นมาสายทานสะพานบุญผ่านมาตังอาจารย์อุไรวันชัยสุริยะเปิ้นได้ประสานงานมาตังอาจารย์สีเนียมประสิทธิ์ศักดิ์เปิ้นทำบุญตานกล้วยสลากหนึ่งกล้วยอุทิศไปหาพ่อบุญทรงแม่บุญแก้วพี่สีทองพี่สีเงินและนายศรีรัตน์สิริมังคลากุลหนึ่งกล้วยแล้วก็อาจารย์สีเนียมประสิทธิ์ศักดิ์ตานขันเข้าสองขันอุทิศหาพ่อบุญทรงแม่บุญแก้วพี่สีทองพี่สีเงินนายศรีรัตน์สิริมังคลากุลและต่อมาก็หมายมีนายสันติสุขประสิทธิ์ศักดิ์ตานกล้วยสลากหนึ่งกล้วยอุทิศไปหาป้อจุนแม่คำแฟงและไอ้จุฬาประสิทธิ์ศักดิ์ตานขันเข้าสองขันอุทิศไปหาป้อจุนแม่คำแปงและไอ้จุฬาประสิทธิ์ศักดิ์แล้วก็คุณสันติสุขอาจารย์สีเนียมประสิทธิ์ศักดิ์ทำบุญเป็นเจ้าภาพก้าน้ำก้าไฟแห่ม200บาทที่วัดสุพรรณรังสีนี้ขออนุโมทนากับอาจารย์สีเนียมประสิทธิ์ศักดิ์และก็คุณสันติสุขประสิทธิ์ศักดิ์ไว้ณที่นี่ตวยเนอร์เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ละดาวันบัวทองพร้อมด้วยลูกหลานครอบครัวจากซอยทุ่งอาทิตย์บ้านประตูหาวันตานกล้วยสลากหนึ่งกล้วยอุทิศไว้ภายภาคหน้าตานขันเข้าสิบขันหนึ่งอุทิศให้เทวบุตรเทวดาที่รักษาบ้านและสวนแล้วก็ตานให้แม่ธรณีเจ้าที่ที่บ้านและที่สวนตาลให้ป้อก้อนแม่ดวงทิพย์มณีรับตาลให้ป้อพัดคุณแม่ทองยิบบัวทองตาลให้คุณพ่อสมพงษ์บัวทองตาลให้คุณปี่อุตสาวิสุทธิเวทตาลให้คุณน้องสายทองทิติจำเริญพรตาลให้น้องเรืองฤทธิ์มณีรับตาลให้บรรดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันไปแล้วทุกท่านทุกคนตาลให้สรรพสัตว์ต่างหลายแล้วก็บำรุงก้านน้ำก้าไฟของวัดสุพรรณรังสี200บาทตาลกฐินวัดสุพรรณรังสีแห่ม500บาทรวมทั้งหมดทั้งปวงเป็นเงินอยู่ 1,500 บาททีนี้ถัดจากนั้นมาอันนี้ก็บริจาคเพิ่มเติมคุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เยาคุณโยมชัยยุทธผู้สว่างได้ร่วมทำบุญตานกล้วยสลักพัดเพิ่มมาแห่มสองกล้วยและขันข้าวเพิ่มมาแห่มสามขันทั้งนี้เพื่อขออุทิศส่วนกุศลไปหาป้อปู่อินตาโดยตานสลักหนึ่งกล้วยขันข้าวหนึ่งขันป้อปู่อู่ทองตานสลักหนึ่งกล้วยขันข้าวหนึ่งขันอันนี้อุทิศไปฮือชุดแรกฮือป้อปู่อินตาชุดที่สองตานฮือป้อปู่อู่ทองขันข้าวขันที่สามนั้นตานให้แม่จุมร่างทรงของพ่อปู่อินตาอาตมาภาพได้รับทราบแล้วแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุพรแพทองแล้วก็คุณโยมแม่จันทรากาบัวทิพย์เปิ้นทำบุญดังนี้คุณโยมสุพรแพทองตานขันข้าวเฮอคุณป้อนวลกาบัวทิพย์และญาติพี่น้องทุกคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้ว4ขันเป็นเงิน200บาทแม่จันทรากาบัวทิพย์พร้อมด้วยบุตรหลานตานสลากพัด1กล้วยอุทิศไว้ภายภาคหน้ารวมเป็นเงินอยู่300บาทอาตมาภาพได้รับทราบอนุโมทนาแล้ว และก็ทัดจากนั้นมาคุณโยมกานดายะมาวิรันเปิ้นทำบุญตานกล้วยสลากไปหาพ่อจินทังแซ่บูหนึ่งกล้วยและบำรุงกาน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทอนุโมทนาไว้ณตินีตวยเนอร์ต่อมาคุณโยมแม่ยุวดีธรรมปัญญาโดยลูกสาวของเปิ้ลคือคุณโยมณัฐวลัยประสานงานมาแสดงเจตนาประสงค์ตานขันเข้าสิบขัน 1. ตานให้แม่อุ้ยฟองคำธรรมปัญญา 2. ตานให้แม่อุ้ยสี่พันธรรมปัญญา 3. ตานให้ป้อมนัฐธรรมปัญญา 4. ตานให้แม่อุ้ยเป็งคำปัน 5. ตานให้ป้อล่าคำปัน 6. ตานให้แม่ชีอภินพรยศสิริหิรันกุลเจ็ดตานให้นายภาคินัยวงขจรแปดตานให้พ่ออินสมธรรมปัญญาเก้าตานให้นายสองเมืองเพนเศร้าสิบตานให้เตบบุตรเตวดาและเจ้ากรรมนายเวมอันนี้คุณโยมณัฐวลัยเมธินีจิรนนท์เปิ้นได้ติดต่อประสานงานก็เป็นที่เรียบร้อยอัตมภาพได้รับทราบละจากนั้นมาก็คุณโยมแม่วันเพ็ญทิศมีเปิ้นทำบุญตานขันเข้าอันดับแรกเปิ้นตานไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรอันนี้สามคำแล้วก็ตานไปหาแม่สงวนสามคำหนึ่งคำวันก่อนตานไปหาป้อหมู่ยนแม่คำเอ่ยทิศมีสองคำป้อจันแม่ฟ้าคำนินภูมิสองคำรวมทั้งหมดทั้งปวง8ขันอันนี้ก็บริจาคปัจจัยมาแล้วเป็นค่าน้ำค่าไฟแห่ม100ขอขอบคุณอนุโมทนาคุณโยมแม่วันเพ็ญทิศมีไว้ณตินีตวยเนอร์และถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสาครจุมปาลีอันนี้จากบ้านพระโคงฤาษีละปุนมาทำบุญตานขันเข้าอุทิศไปให้พ่อมุนจุมปาลีแม่ผาจุมปาลีนายเสน่ห์นางสีวันนายถนอมนายสุเทพนายสุทัศน์นางพวงแก้วนางโนรีและนายอำนวยนามสกุลจุมปาลีเหมือนกันหมดแล้วก็ตานให้นายพันศักดิ์ราชจินดาตานให้ป่อเกิดแม่เกิดตานให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ร่วมทำบุญเป็นก้าน้ำก้าไฟมาตวยเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีนางสมบุญเตชะนันตานขันเข้า8ขันอุทิศไปหาเจ้ากรรมในเวร1ขันตานไปหานางสมศรีเตชะนัน1ขันและต่อมานายพัฒนพงศ์เตชะนันตานไปหาเจ้ากรรมในเวร1ขันและนางสมศรีเตชะนันตานไปหาลุงคำสี่สุพรรณหนึ่งขันลุงดีหนึ่งขันนายเดียวหนึ่งขันนางนวลหนึ่งขันและก็นางน้อยหนึ่งขันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่นิพาโพธาพร้อมกับด้วยลูกเต้าเหล่าหลานจากบ้านอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดละปุนมาตานขันเข้าทั้งหมดทั้งปวงจำนวน6ขันด้วยกันโดยขันที่1คุณโยมแม่ขอตานไปหาเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าตังที่รักษาบ้านจองหอเงินเดือนดาวของคุณโยมแม่นิพาแล้วก็ขันที่2นั้นเจตนาตานจะขอทำบุญถวายตานไปหายังพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรของคุณโยมแม่และก็ลูกหลานทุกท่านทุกคนขันที่สามตานไปหาอาเตียใจเมียคุณแม่เมืองนายอภิรักษ์ลีละพัฒนกุลขันที่สี่ตานไปหาพ่อเหล่าคำแม่เหล่าแก้วป้อนิเวศโปธาขันที่5ตานไปหาป้อคำป้ออินทรป้อธินกร น้ำแก้วและขันที่หกนั้นก่อตานไว้ในภายภาคหน้าเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีญาติโยมอันประกอบไปด้วยนายทุนมองนางมีทอยพร้อมด้วยครอบครัวตานขันเข้าสี่ขันขันที่หนึ่งตานฮือเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดขันที่สองตานฮือเจ้ากรรมนายเวรขันที่สามตานฮือแม่ดุกและขันที่สี่ตานฮือยายทอนและกอบปะหองทีนี้ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมที่เป็นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญผ่านมาตังคุณมีทอยเหมือนกันซึ่งประกอบไปด้วยญาติโยมผู้มีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้คือนายบุญทานางวันนาสามตาพร้อมด้วยลูกหลานทำบุญตานขันเข้าขันที่หนึ่งตานฮือเตวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษปู่ย่าตายายขันที่หนึ่งตานฮือเตวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดขันที่สองตานฮือเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษปู่ตาย่ายายขันที่สามตานไปหาพ่อบานแม่น้อยขันที่สี่ตานฮือนายสุพรรณนายประสงค์ปวงแดงขันที่ห้าตานฮือนายประสิทธิ์นางแดงตนทิพย์ขันที่หกตานฮือป้อมาแม่ลุนสามปาขันที่เจ็ดตานฮือนายขมุนนายมนัสนายทองสามปาขันที่แปดตานฮือป้อปวนแม่ปานายสุทัศน์ตานันขันที่เก้าตานฮือคุณยายจันเพมพ่อครูยงยุทธชมศิลป์คุณป้ายุพยงวิจิตรศิลป์และก่อขันที่สิบตาลไว้ในภายภาคหน้าอันนี้ก่อสายทานสะพานบุญมาตังคุณโยมมีทอยอาตมาภาพได้รับสาบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเน้อแล้วก็คุณมีทอยเปิ้นก็ได้โอนปัจจัยมาถวายอาตมาภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาไว้ณที่นี้ตวยเน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสังวานสิริรัตน์พร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านสันปัญญางหลวงได้มาทำบุญถวายตานขันเข้าสี่ขันด้วยกันขันแรกนั้นคุณโยมสังวานสิริรัตน์ขออุทิศไปหายังพ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็ตานไปหาป่อคำแสนแม่ฟองแก้วฤทธิเดชแล้วก็ขันต่อมาตานไปหาป่อทวินสิริรัตน์นายกฤษดาสิริรัตน์แล้วก็ขันต่อมาตานไปหานายจตุรงค์สิริรัตน์เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมทวีศักดิ์คุณโยมนฤพรสะอาดโฉมอันนี้ก็คือคุณโยมพี่เอ็ดซึ่งก็หู้จักกันมาเมื่อนานละได้ร่วมงานร่วมการกันแล้วก็เคารพนับถือกันมาอยู่โดยตลอดจำได้อยู่เน้อคุณโยมพี่เอ็ดนฤพรสะอาดโฉมพร้อมกับด้วยคุณสุภกิจคุณณัฐพงษ์สะอาดโฉมซึ่งเป็นลูกบ่าวตานขันเข้าสามขันอันดับแรกตานฮือเจ้ากรรมนายเวรป่อเกิดแม่เกิดเตวบุตรเตวดาต่อมาก็ตานฮือป่อหันนางเครื่องสะอาดชมนายนิมิตคำถาวรและขันต่อมาก็ตานฮือนายหมวกนางตาวงจักอันนี้ก็เปิ้นเอามาฝากตุเจ้าไว้ที่วัดตวานี้อาตมาภาพได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียงทัดจากนั้นมาสายทานสะพานบุญผ่านมาตังคุณโยมจันแรมแก้วกริยามีคณะศรัทธาคุณสุชาติคุณพ่องพันโสกันเกตพร้อมด้วยบุตรทุกคนทำบุญตานขันเข้าไปหาป้าอุ้ยสวนแม่อุ้ยคำโสกันเกต แม่น้อยพ่ออเนกแม่ติ๊บโสกันเกตผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วและก็ขันต่อมาตาลฮือป้าวิติ๊บแม่วิสมจิโนลุงสนป้าปันป้าเพนจิโนผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วเหมือนกันทีนี้ก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงถนนนิมานเหมิมปั้นตาลก๋วยสลากสี่ก๋วยอันนี้ตาลไปหาคุณตาบุญทาชัยสวัสดิ์คุณยายน้อยชัยสวัสดิ์คุณชัยวัฒน์ชัยสวัสดิ์และคุณภัยวันเขื่อนเพชรคือหมายความว่าคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอันประกอบไปด้วยคุณโยมแม่วิภาพรชัยสวัสดิ์คุณพ่อประวิตรเหมทิวากรคุณโยมวัฒนชัยเตชะแก้วคุณโยมสสิยาดาเหมทิวากรอันนี้เปิ้นตาลก๋วยสลากสี่ก๋วยอุทิศไปหาคุณตาบุญทาชัยสวัสดิ์หนึ่งก๋วยอุทิศไปหาคุณยายน้อยชัยสวัสดิ์หนึ่งก๋วยอุทิศไปหาคุณชัยวัฒน์ชัยสวัสดิ์หนึ่งก๋วยแล้วก็อุทิศไปหานางไพรวันเขื่อนเพชรแห่มหนึ่งก๋วยพร้อมกับร่วมทำบุญบำรุงกาน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม300บาทรวมเป็นปัจจัยจำนวน 1,500 บาทโดยกรรมขออนุโมทนาไว้ณตินีตวยเนอร์เอาละญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเอาละคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟ้ากันในวันนี้ก็เป็นวันที่23เหลือเวลาแห่งวันที่24 25 23 24 25ก็3วันสาธุชนพุทธบริษัทท่านใดได้มีเจตนาระลึกนึกถึงอยากจะตาลเข้าสลากพัดก็ดีตาลขันเข้าก็ดีก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์บอกมาหาอาตมาภาพไดเนอร์ที่เบอร์โทรศัพท์062-154-9454 062-154-9454วันนี้คงพบปากันวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนออยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถ อย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
12: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
11: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
12: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
10: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
16: นายสิงหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คน โดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยธ.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยธ.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
10: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
18: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้วันอังคารแล้วเนาะนะช่วงนี้ยังหันแดดกันพองนะแต่ว่าเปิ้นก็ตื่นมาเนอะว่าทางกรุงเทพยังปุ่นฝุ่นจะตกนะเอ้ยเฮากำลังจะไปกรุงเทพกันพอดีนะครับผมมาอยู่ด้วยกันนะครับผมเสียงที่คุณเคยครับน้องอันอธิวัฒน์กันท่าปิงนะครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอู่ข่าวเล่าความก็จะมาทุกวันเนาะช่วงเจ้าๆแบบอี้ใครลุกหนึ่งข่าวใครลุกเข้ามาเข้าห้องน้ำนะใครสะดุ้งตื่นมาเปิดไว้เลยนะครับผมแต่ที่หาก็เปิดไว้เลยเนอะนะครับผม95เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์ของเฮาโดยสวทลปูนนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีมาฝากกันตั้งแต่เจ้าเนาะแต่ว่าใครฟังรายการก็น่าจะได้ยินข่าวคราวกันมาแล้วนะครับผมสำหรับเงินนะเฮาจุ่มกันหลายคนนะครับผมมีสิงแววมานะว่าโอ้อยากจะเห็นต่อแฮมสักเดิน2เดินนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมเป็นเดินหน้าต่อเนาะแฮม 1,000 บาทกดซิดนะครับผมกดยืนยันซิดนะครับผ่านเป๋าตังค์วันที่1ถึงวันที่10

5ตุลาคมก็คือเดือนหน้านินเนอร์ท่านเอกนิตินิติธันประภาสนะครับผมรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีประจำกระทรวงนะครับผมการคลังเปิดเผยว่าวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยตะวานี่เลยนะครับผมคณะรัฐมนตรีเปิดเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผม60 40นี่แหละครับผมเพิ่มเติมนะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็พยุงในเรื่องของกำลังซื้อพี่น้องประชาชนเนาะท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็มีความแน่นอนในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการราคาสินค้าต้นทุนชีวิตต่างๆเนาะรวมถึงรายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยโดยโครงการนะครับจะเดินหน้าต่อย้ำ2เดินเนอตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569หัวใจสำคัญของเรื่องนี้เนอมาตรการนะครับผมรอบนี้ยังคงเป็นรูปแบบของ60 40เหมือนเดิมอยู่นะครับโดยรัฐบาลจะออกกับอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่เข้าร่วมโครงการเนาะบ่เกิน200บาทต่อวันต่อคุ้นนะครับผมแล้วก็รวมสูงสุดบ่เกิน 1,000 บาทต่อนะครับผมต่อคนเนาะตลอดโครงการต้องอุจอี้อุง่ายๆก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถจ่ายวงเงินโจยนะครับผมจ่ายเนี่ย 1,000 บาทภายใน2เดือนเนอนะครับผมยอดเงินได้แฮมแค่ 1,000 บาทนะครับผมแต่จ่ายได้เพิ่มขึ้นก็คือ2เดือนนะครับผมโดยบ่ได้มีการแจกเงินสดเนอแต่เป็นการร่วมใจเหมือนกัน60 40นะครับแล้วใครมีสิทธิ์พองอีหนอหลายๆคนถามว่าเอลอีปอมีสิทธิ์ก่ออีไม่มีสิทธิ์ก่อรอบนี้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็คุณตีบ่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนาะโดยรวมถึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมตัวเนอะแล้วก็มีผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แต่ยังอยู่ในกลุ่มตีเป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในกลุ่มนอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้นะครับผมก็คือคุณติ๋มได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองผู้เข้าร่วมนะครับผมต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปเนาะณวันที่มีสิทธิ์ยืนยันตามบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการช่วยเหลือของรัฐนะครับผมสำหรับคุณตีได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องเข้าร่วมโครงการสามารถกดในยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเนอะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ด้วยเนอะตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับผมจนถึง15ตุลาส่วนผู้ประกอบการร้านค้านะครับมีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับกดยืนยันนะครับที่แอปถุงเงินวันที่1ตุลาจนถึงแล้วก็30ถึง31พฤศจิกาเหมือนกันนะครับผมของคุณตีปิ้นคุณใจจ่ายเนอะ1ถึง15ตุลาเนอะไปกดยืนยันรับสิทธิ์กันโต้ยแล้วก็คุณติปินประกาศเมกาในแอปถุงเงินจะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์1ตุลาถึง30พฤศจิกายนเนอะนะครับผมเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วประชาชนสามารถนำวงเงินเนี่ยไปซื้อจ่ายอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการต่างๆนะครับจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถใช้จ่ายนะครับผมที่ร้านค้าในเวลา 18:00 น.จนถึง5ทุ่มเนอะแล้วก็สามารถสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผมแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับผมผ่านแอปเป๋าตังนั่นเองนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ได้อยู่แค่การจอยลดเงินในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะแต่ยังเป็นการเอาเม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบต้อยนะครับผมอันนี้ก็จะได้แล้วก็เป็นความยินดีนะครับผมและหลายคนโอ้น่ะและอีปาที่ได้บัตรสวัสดิการล้อนะครับผมบัตรสวัสดิการเปิ้นก็เติมเงินเข้าไปเนอมีเฮแน่นอนนะครับผมเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทนะก็คือเพิ่มไป700เติมเข้าไปแฮมนะครับผมท่านเอกนิติก็ออกมายืนยันแฮมนะครับผมโครงการเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเนี่ยหือไปแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็หือเนอสำหรับมาตรการนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569เนอจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ร้านค้าอื่นๆตีกระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มคืนแฮม700บาทต่อคนนะครับผมในเดือนตุลาคม2569เนอะทำให้วงเงินเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผมจากเดิมก็คือตุลาเนี่ยเขาจะได้300เนาะตอนนี้ก็ได้แฮมปิ้น 1,000 บาทเพิ่มแฮม700อุ้งง่ายๆนะครับผมเดินตุลาเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ในวงเงินเนาะก็จะเพิ่มขึ้นแฮม700นั่นเองนะก็จะแบ่งเบาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายไปเนาะเขาก็ใจดีขึ้นมาพองมาตรการนี้ก็มองในเรื่องของการช่วยลดค่าภาระค่าครองชีพเหมือนกับปีหนองประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับผมแต่จะได้แล้วก็เป็นการเอาเม็ดเงินเนี่ยไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจของพชุมชนต่างๆเนาะกระทรวงการคลังก็มองว่าการเพิ่มวงเงินครั้งเนี่ยก็เป็นมาตรการในการรับ
ับมือพ้นกระทบวิกฤตพลังงานโดยเฉพาะการประคับประคองกำลังซื้อของครัวเรือนในช่วงตีต้นทุนพลังงานเนี่ยยังคงผันผวนอยู่นะครับผมแล้วก็หากกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันชะลอลงมาเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลเนาะในเรื่องของการบริโภคแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมนั่นเองนะครับผมหากใครนะครับผมมีข้อสงสัยขอซักถามหรือขอสอบถามต่างๆในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมมันมีเบอร์โทรเนี่ย02-109-2345นะหรือ call center นะครับผมกรมบัญชีกลาง02-270-6400นะครับผมโทรไปได้เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาราชการก็คือ 8:30 นจนถึง 4:30 นแล้งนะครับผมอันนี้เอาข่าวดีมาฝากกันไว้ในตอนเช้าๆแบบอินเนอร์เตรียมรับทราบกันได้เลยแต่นะครับผมอย่าลืมไปกดยืนยันกันตัวนะครับผม1นะครับผมวันที่1เนี่ย1ตุลาจนถึง15ตุลากดกันเนอร์ 1,000 บาทแฮม1แฮมเอาของ2เดือนเนาะได้ 1,000 บาทแต่ใจได้จ่ายได้2เดือนด้วยกันนะครับจะได้ฟังกันเนอร์พักกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันในช่วงของข่าวละปุนวันนี้ครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิ๊กมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงเนอร์นะครับผมกับช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมเรื่องที่น้องอันอู่บ่อยที่สุดนะครับผมปินแฮมเรื่องนึงละกันเนาะที่เฮามาย้ำๆซ้ำๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือในเรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภัยแทรกซ้อนและเป็นภัยสำหรับปีน้องและอ่อนน้อยเยาวชนเนาะจะได้แล้วก็อยากจะให้ช่วยกันคนละไม้ละมือละกันแน่นอนเลยว่าจังหวัดละปูนของเฮาเนี่ยก็บ่ปล่อยปะละเลยนะครับผมเปิ้นมีการเฝ้าระวังเนาะดังนั้นแล้ววันนี้เปิ้นก็มีการห้องประชุมนะแต่ว่านี่นะครับผมมีการห้องประชุมนะในเรื่องของการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดละปูนเป็นตัวที่เก่านะของปีงบประมาณนี้เนาะติดตามสถานการณ์ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตัวนะครับผมในแต่ว่านี้นะครับผมก็มีการประชุมนะครับผมติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดละปูนแล้วก็สถานการณ์ยาเสพติดในภาคเหนือตอนบนเนาะเนื่องจากว่าภาคเหนือเฮาก็มีหลายพื้นที่ด้วยกันติดชายแดนต่างๆมันอาจจะเป็นทางผ่านของยาเสพติดนะครับผมนั้นแล้วเฮาก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยนะครับผมโดยพบว่าปัจจัยจากพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอยู่เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็การลักลอบลำเลียงเนี่ยท่านผู้ฟังยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยขณะที่กลุ่มขบวนการเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของสินต่างการลำเลียงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับส่งผลให้นะครับผมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำเป็นจะต้องเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็เฝ้าระวังหนักขึ้นพร้อมกันนี่ก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันเนาะในการที่จะหาข้อมูลข่าวสารมาเราระวังกันเหมือนกับพี่น้องประชาชนสำหรับสถานการณ์ในช่วงของเดือนกันยานะครับก็คือเดือนนี้เลยนะมีการรายงานคดีนะครับผมสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างวันที่7กันยาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถจับกุมผู้ต้องหา1รายเนาะพร้อมของกลางปิ่นยาบ้าจำนวน10ล้านเม็ดเลยนะบริเวณด่านตรวจนะครับในพื้นที่จังหวัดแปรนะครับผมแถมอันนึงก็คือวันที่12กันยากลางเดือนที่ผ่านมานี่เองมีการจับกุมผู้ต้องหา3รายด้วยกันพร้อมของกลางปิ่นยาบ้าเอาหือนับกันเลย 50,000 เม็ดนะครับผมในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้เนาะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการพยายามที่จะลักลอบนำยาเสพติดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนของประเทศของเฮานอกจากนี้นะครับผมเปิ้นยังบอกว่าแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเปิ้นมีการคาดการณ์เหมือนกันเนาะโดยมีการเฝ้าระวังยาเสพติดนะไม่ว่าจะเป็นเมทแอมเฟตามีนนะครับผมยาบ้าไอซ์นะครับผมเฮโรอีนรวมถึงยาเสพติดรูปแบบใหม่ขนาดเดียวกันนะครับยังพบแนวโน้มเนาะในการช่องทางขนส่งนะครับผมแล้วก็มีการเครือข่ายการลักลอบนะมีความหลากหลายหนักขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องในโซนของจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมตีประชุมเพิ่นบอกว่าสถานการณ์บ้านเฮาเนี่ยกลุ่มผู้ใจแรงงานนะครับในสถานประกอบกิจการโดยเดือนตีกันยายนที่ผ่านมานี่เลยนะครับผมมีการตรวจสถานประกอบกิจการ6แห่งเนอะ6ครั้งนะครับผมลูกจ้างเข้ารับการตรวจ425คนนะครับผมพบผู้เสพผู้ติดยา1รายนะครับแล้วก็ส่งเขาไปบำบัด1รายด้วยกันขณะนี้นะครับผมผลนะครับผมสะสมในปีงบประมาณ2569เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาปีแล้วเนอะจนถึงวันที่20สิงหาที่ผ่านมาตรวจสถานประกอบกิจการเนี่ย17แห่งรวมแล้ว29เตอร์นะครับผมลูกจ้างตรวจแล้ว 3,859 คนพบผู้ใช้สารเสพติดนี่นะ34รายด้วยกันแล้วก็ส่งเขาบำบัดครบถ้วน34รายนะครับผมนอกจากนี้ยังมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคุมประพฤติเนาะอยู่ข้างกระหนิมได้นะข้างอันสวทลับปูนี่นี่วันที่15กันยาที่ผ่านมานะครับผมไปข้อมูลเนาะพบว่ามีคดีอยู่ 1,997 คดีกันเนาะเป็นคดีนะครับยาเสพติด1,616คดีเนาะเลขงาม1616นะครับผมโดยนะครับผมกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันในจังหวัดของเฮาข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นการประกอบนะการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็กำหนดมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ของเฮาทั้งนี้นะครับเปิ้นเน้นย้ำเลยว่าทุกหน่วยงานต้องช่วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขนะครับผมหน่วยงานด่านกระบวนการยุติธรรมสถานประกอบกิจการและที่สำคัญเลยที่ขาดได้ก็คือปีน้องประชาชนนั่นเองโดยถือความสำคัญกับการเฝ้าระวังนะครับและก็การป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยการคัดกรองนะครับผมผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติดเนาะการนำผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะครับผมตลอดจนการติดตามและก็คือความช่วยเหลือสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างป กติแล้วก็ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ปิ้นเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังทุกคนนี่แหละมีส่วนร่วมนะครับผมในการที่จะเฝ้าระวังบ่ฮือยาเสพติดเนี่ยเข้ามาถึงมือลูกหลานบ้านเฮานะครับผมกรอบของการสำคัญก็คือครอบครัวความอบอุ่นความเข้าใจแล้วก็การอู่กันเนอะจะได้เราฝากกันต้อยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เยะคนเดียวมาตึงแปะเยะคนเดียวมาตึงสำเร็จดังนั้นแล้วคนละไม้คนละมือมันจะสำเร็จแน่นอนนะครับจังหวะเราปลูกของเขาจะปลอดจากยาเสพติดนะครับผมฝากไว้ตัวนะครับผมสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมปะกันใหม่วันพุธเนอะใครตื่นเจ้านะครับผมมาปะกันสำหรับวันนี้วันปุดเนาะวันปุดแล้วเนี่ยเฮาบ่ลืมนะฮะวันนี้วันปุดแล้วนะครับผมก็สามารถติดตามกันได้ในบ่าย2ปะกันนะครับครับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดแต่ตะกี้เขาบอกว่าวันอังคารเนาะหลงๆลืมๆวันไปแล้วนะครับผมจะได้แล้วสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปอันก้า81และเตรียมพบผู้บริหารสถาบันการเงินรายใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายภารกิจวันแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ครับในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของอันก้า81ณโถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้วการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีครับส่วนในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินซึ่งจัดโดย Bank of America และก็พบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO รวมทั้งหารือกับบริษัท Microsoft ณอาคาร Bank of America Towerโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศครับสำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือรีเซพชันและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณโรงแรมลอตเต้นิวยอร์กพาเลสครับแล้วการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอจุดแข็งและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุและครับว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตามจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยประเทศไทยก็มองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและครับและก็ได้เสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ด้วยครับและสำหรับในปีนี้นั้นอาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องด้วยกันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569 อีกทั้งได้ร่วมวางแผนงานของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมไปถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนั่นเองแหละครับแล้วในขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นการสร้างโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในประเทศไทยเรื่องกัญชากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ากัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆและก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และในขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทางการแพทย์เท่านั้นครับพี่น้องจะได้รับรู้พร้อมกันทั้งประเทศถ้าใช้เพื่อการอื่นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับพี่น้องส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและก็จะไล่หมดอายุไปตั้งแต่2569ถึง2571ดังนั้นแล้วร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุก็ต้องปรับเป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้นและในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อตอนเช้าก็มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% กันแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยแหละครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่มั่นใจเลยครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้นั่นเองครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางข้าราชการผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารเครือข่ายสื่อมวลชนญาติสนิทมิตรสหายและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วตลอดระยะเวลาการรับราชการนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุนะครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้องและสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่ในปัจจุบัน2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธินั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงในรอบFinal AGT 2026คว้าแชมป์ America's Got Talent หรือ AGT 2026นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศ America's Got Talent AGT 2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องนึงชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียวด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60